0: yellow, green and blue, green and blue. อ้าว red, yellow, green and blue, green and blue, and black and white and pink and brown. Red, yellow, green and blue, green and blue. Faster. Red, yellow, green and blue, green and blue.Red, yellow, green and blue, green and blue, and black and white and pink and brown. Red, yellow, green and blue, green and blue. เหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อย
0: และเพราะไหมเพลงนี้เพราะไหมคะ
1: เพ
0: รา
1: ะ
0: ถ้าเพราะเด็กๆต้องกลับไปร้องที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เนาะกลับไปร้องเพลงเรื่องสี color เอาเสียงมาพร้อมกัน
1: color
0: Color นั้นไปดูสีแรกของเรากันเลยค่ะสีแรกเราไม่ตะโกนเราไม่ตะโกนออกเสียงโฟนิกส์ตัวแรกพร้อมๆกันขึ้นต้นด้วย letter
1: R
0: letter R sound R เวลาเราออกเสียง R เนี่ยไม่ R R R ไม่ใช่คุณ R แต่ตัว R ต้องห่อลิ้นพร้อมๆกัน R R
1: red
0: Red Letter D ลงท้าย D D ด้วย Red
1: Red
0: ถ้าเด็กๆเห็นในรูปเป็นสี Red จริงๆไหมครูกุ้งพยายามสื่อรูปภาพที่เห็นในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้ว่าเป็นสีแบบนี้จริงๆนะคะ Red Apple แล้วเด็กๆเชื่อมโยงชีวิตประจำวันกันหน่อยว่ามันมีสีอะไรอีกสีเป็นสิ่งของหรืออะไรฟังก่อนนาวาตั้งใจฟังก่อนมีสิ่งของผลไม้หรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่เป็นสีเรดบ้างไหมคะนึกถึงอะไรกันได้อีกคะ
1: สตรอเบอรี
0: ่เยี่ยมมากนาวาบอกเลย
1: สตรอเบอร
0: ี่เนาะแตงโมโอเคตอนนี้กูกุ้งสรุปได้3อย่างก็คือสตรอเบอรี่แตงโมเนื้อข้างในนะแล้วก็เงาะเงาะเปลือกข้างนอกของเขาเป็นสีเรดโอเคไปต่อสีที่สองเยลโล่เด็กๆรู้อนาคตล่วงหน้าได้พร้อมๆกันเยอะเยลโล
1: ่
0: เยอะเยลโล
1: ่
0: เป็นสีนี้จริงๆไหมลูกแล้วนอกจากบานาน่าแล้วยังมีอะไรที่เป็นสีเยลโล่ได้อีกคะ
2: แตงโมเหลืองนี
0: ่โอ้แตงโมโอเคเดี๋ยวครูกุ้งลองเด็กๆลองตั้งใจฟังเด็กๆปลายทางหน่อยเด็กๆปลายทางเห็นอะไรที่เป็นสีเหลืองบ้างคะลองบอกครูกุ้งมากันหน่อยเพื่อบางทีจะได้ตรงใจกับเด็กๆต้นทางของเราตั้งใจฟังตอนนี้ครูกุ้งฟังครูกุ้งดีๆนะครูกุ้งให้เด็กๆปลายทางช่วยตอบต้นทางก็ต้องเงียบๆก่อนแล้วก็ฟังสำหรับปลายทางสิเขาตอบมาโดนใจกับเราไหมได้ยินไหมคะถ้าเราเงียบก็จะได้ยินเสียงเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีแตงโมสีเหลืองๆที่เขาเคยทานแสดงว่าตรงกับของนาวาหรือเปล่าใช่แตงโมสีเหลืองมีไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วนอกจากผลไม้แล้วยังมีอะไรที่เป็นสีเยลโล่ได้อีกคะ
2: สับปะรด
0: ฟังคำสั่งดีๆตั้งใจฟังคำสั่งดีๆนอกจากผลไม้แสดงว่าผลไม้ไหมไม่ใช่มีของอะไรสิ่งของอะไรที่เป็นสีเหลืองอ๋ออ่ะเพื่อนบอกว่าในห้องออกอากาศของเรามีแม่เหล็กสีเหลืองที่อยู่ข้างๆจริงเปล่าแล้วแม่เหล็กอันนั้นเป็นสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษเรียกว่าโอเคดีมากเลยพยายามเด็กๆพยายามเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันให้ได้ไปต่อนะคะไปต่อสีต่อไปพร้อมๆกันเพิร์ลพิงค
1: ์
0: สีนี้ลงท้ายด้วยเลขเคเค้กเค้กพร้อมกันเพิร์ลพิงค์เพิร์ลพิงค์นอกจากฟลาวเวอร์แล้วเด็กๆนึกถึงอะไรได้อีก
2: นั่นน่ะลิปสติกสีชมพู
0: นึกถึงอะไรคะ
2: ลิปสติกสีชมพ
0: ูอะไรนะ
2: ล
0: ิ
2: ปสติ
0: กลิปสติกสีชมพูโอ้ใช่ไอ้แล้วเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นไหมชีวิตจริงมีไหมคะมีพอแล้วพอแล้วพอแล้วคราวนี้สีชมพูไอดีบอกว่า นึกถึงฟลาวเวอร์แล้วนึกถึงลิปสติกสีชมพูนะคะเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ไปต่อสีต่อถัดไปเลยค่ะบางคนออกเสียงแบบนี้บางคนออกเสียงเด็กๆขาเด็กๆขาเวลาผู้ใหญ่พูดเราพูดแทรกได้ไหมเนาะพอคุณครูกุ้งพูดเด็กๆอย่าเพิ่งพูดแทรกเดี๋ยวจะขาดช่วงสำคัญไปนะคะเราไม่อ่านว่ากรีนแล้วอ่านว่ากรีนเพราะจริงๆคำนี้จะต้องออกเสียงตัว G กับตัว R

0: อะไรที่เชื่อมโยงกับกรีนได้บ้างตังๆมีอะไรบ้างคะใบไม้ก็ซ้ำสิ leaf โอ้มีเพื่อนบอกว่าแอปเปิลสีเขียวใช่ไหมเอามือลงเลยค่ะเรามาถึงแอปเปิลจริงๆแอปเปิลเมื่อสักครู่ครูกุ้งให้เป็นสีอะไรไปแล้วนะลูก red สีแดงแล้วมีสีเขียวไหมคะมีแอปเปิลสีเขียวมีจริงๆด้วยอ้าวเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ไปต่อที่สีนี้เลยค่ะสีอะไรคะพร้อมๆกันก่อนพี่เติร์ดออกเสียงพร้อมๆกันเพิร์ลเพิร์ลเพิร์ลเพิร์ลเพิร์ลคำนี้นะคะ purple คือสีม่วงแต่บางที่เขาก็จะเรียก violet violet สีม่วงได้แต่ครูกุ้งขอนำเสนอแบบเป็นคำศัพท์ purple พร้อมกัน purple purple purple คือสีม่วงในรูปคือ grapes เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเราเห็นอะไรบ้างที่เป็นสี purple ยกมือน้องอะไรคะ
1: ช
0: ุ
1: ดส
0: ี
1: ม่ว
0: งน้องปลายน้องปลายเห็นอะไรบ้างคะลูกน้ำปั่นสีม่วงเด็กๆเคยเห็นไหมคะ
2: เคย
0: อ้าวเคยเห็นอะไรอีกคะ
1: ม
0: ัน
1: ม่วง
0: มันม่วงเคยได้เคยทานไหม
2: เคย
0: เปลือกของมันม่วงก็จะเป็นสีม่วงๆใช่ไหมคะสีม่วงภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะ purple สีต่อไปเลยค่ะ next color พร้อมกัน
2: ออ orange
0: ออ orange ขึ้นต้นด้วย letter
2: o
0: letterLetter O sound O Letter O sound
2: O
0: orange จากรูปเด็กๆเห็น orange อยู่แล้วเป็นสีส้มเชื่อมโยงกับชีวิตจริงอะไรที่เห็น orange บ้างคะน้องบีดน้องบีดอะไรคะลูก
3: น้ำป
0: ั่
3: นส
0: ้
3: ม
0: น้ำปั่นส้มอ่ะมีอะไรอีกคะ
4: แครอท
0: น้ำส้มมีอะไรอีกคะ
5: ชาเย
0: ็
5: น
0: ชาเย็นโอ้โหครูกุ้งก็เริ่มอยากทานชาเลยสิอ้าวมีอะไรอีกมีอะไรอีกไอดีบอกว่าแครอทแครอทเป็นคือชีวิตจริงๆคือแครอทเป็นสีส้มจริงเปล่าเป็นออเรนจ์เห็นไหมเด็กๆสามารถนำสีไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้นะคะสองสีนี้ออกเสียงใหม่เลยค่ะ purple คำนี้ล่ะ
2: orange
0: ไปต่อเลยเนาะไปต่อเลยค่ะคำนี้เบอร์บลูเบอร์บลูปุญญาพรบลูคำนี้นะลูกเราไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว B อย่างเดียวเราจะต้องออกเสียงตัว L ด้วยเบอร์บลู
2: เบอร
0: ์
2: บ
0: ลูฉะนั้นออกเสียงบลูบลูไม่ใช่บูบูอันนี้บูสีน้ำเงินสีฟ้าบูบูใช่ไหมไม่ใช่เราต้องออกเสียงเบอร์ลบลูบลูอ่ะดูจากรูปจะมี2สีผสมก็คือสีน้ำเงินกับสีฟ้าใช้ได้คำเดียวกันเลยนะคะเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมีอะไรบ้างคะ
6: น
0: ้
6: ำบู
0: มีอะไรนะลูก
6: ผน
0: ังโอผนังกุ้งด้านหลังเลยเป็นสีบลูอะไรอีกพี่เติร์ดอะไรอีกดีคะอ๋อพี่เติร์ดเชื่อมโยงกับชีวิตจริงด้านนอกก็คือเป็นเมฆก้อนเมฆใช่ไหมอ๋อแม่เหล็กสีน้ำเงินแม่เหล็กด้วยอ่ะโอเคไปต่อสีถัดไปออกเสียงพร้อมกันค่ะเบอร์บราวน์
2: เบอร์บราวน
0: ์บราวน์คือสีน้ำตาลออกเสียงเบอร์บรเบอร์บรคำนี้ต้องออกเสียงคู่กันนะคะเบอร์
2: บราว
0: น์ไม่อ่านว่าบ้าวบ้าวบ้าวไม่เอานะคำนี้เลย brown chair ชีวิตจริงเป็นไหม
2: เป็น
0: อ้าวเก้าอี้ของเด็กๆเป็นไหมมีปันปั้นดินบอกว่าอะไรนะลูก
7: ของสีต้นไม้
0: สีของต้นไม้ก็จะเป็นสี brown เหมือนกันใช่ไหมคะอ้าวปันว่าสีอะไรคะสีโต๊ะโอเคสีโต๊ะกับสีของเก้าอี้เด็กๆเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้นะคะมาดูกันต่อเลยค่ะถ้าเป็นคำถามกุ้งสมมติกุ้งเห็นนี่สีอะไรคะคำถามภาษาอังกฤษนี้แหละเราจะต้องใช้คำถามว่า what color is it what color is it เวลาประโยคคำถามขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นด้วยอะไรคะปุญญาพรตัวอะไรคะลูก W man u ลงท้าย

0: ยคต้องมีเครื่องหมาย question mark นะคะพร้อมๆกันเลยออกเสียงตามครูกุ้งพร้อมๆกันโอเมก what color is it
1: what color is it
0: มันคือสีอะไรคะเราจะตอบภาษาอังกฤษว่าเราจะตอบภาษาอังกฤษว่าแต่เราตอบเต็มประโยคเลยค่ะ it is green
1: it is green
0: ครูกุ้งถามนะตั้งใจฟังดีๆนะเติร์ดครูกุ้งเป็นคนถามนะตังๆเด็กๆตอบพร้อมๆกันนะคะ what color is it ไม่ได้ฟังคำสั่งครูกุ้งแล้วตั้งใจฟังคำสั่งครูกุ้งใหม่ครูกุ้งเป็นคนถามคำถามอยู่ข้างบนและเด็กๆต้องเป็นคนตอบ listen carefully ตั้งใจฟัง what color is it
1: green
0: และประโยคที่ครูกุ้งนำเสนอเป็นประโยคที่ตอบแค่ green หรือว่า it is green คะ
1: it is green
0: ฉะนั้นเราต้องตอบว่า
1: it is green
0: again what color is it
1: it is green
0: เยี่ยมมากเข้าใจคำสั่งได้ดีมากโอเบคะกลุ่ม2กลุ่ม2เข้าใจคำสั่งไหมลูกครูกุ้งเป็นคนถามนะเด็กๆเป็นคนตอบนะพร้อมอีกหนึ่งรอบค่ะ What color is it?
1: It
0: is green. อ้าวถามใหม
1: ่
0: What color is it?
1: เ
0: ด็กๆเอาใหม่ฟังนะฟังดีๆเด็กๆพอครูกุ้งถามว่า What color is it? เด็กๆก็ What color is it? นี่คือมันคือสีอะไรเด็กๆก็ตอบมามันคือสีอะไรด้วยใช่เปล่าไม่ใช่เราจะต้องตอบว่าเก่งมากตอบว่าไงนะลูกเก่งมากโหจับไมโครโฟนมาเลยมาเลยค่ะมากับครูกุ้งมาถือไมโครโฟนมาหน้าห้องเลยมาเลยค่ะมาเลยมีคนตอบได้โดยที่ตั้งใจตอบดีมากและฟังคำสั่งครูกุ้งดีๆมาเลยครูกุ้งถามใหม่นะคะ What color is it
2: ดูจากรูป
0: It is red โอ้โหได้ยินเพื่อนตอบว่าอะไรนะลูก
1: It is red อ้
0: าวมาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะถูกต้องไหมคะ
1: ต้อง
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบตั้งใจแบบนี้นะคะ What color is it
2: It is red
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยถ้าอย่างนั้นดูรูปถัดไปเลยดีกว่าดูรูปถัดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูนะยังไม่ดูจนกว่าครูกุ้งถามนะนี่เลยค่ะอ้าวหันมาเลย What color is it
2: It is yellow
0: Woo very good It is yellow อ้าวได้คำตอบจากเพื่อนแล้วเราตอบแบบเพื่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: อ้าวครูกุ้งถามพร้อมกันเลย What color is it
2: It is green
0: อ้าวนาวาบอก greenตอบว่าอะไรนะลูกอ้าวตอบพร้อมๆกันกับเพื่อนอีกหนึ่งรอบนะคะ What color is it
2: It is yellow
0: เก่งมากเลยผู้ช่วยครูกุ้งคนถามและคนตอบได้ทันทีขออีกหนึ่งข้อได้ไหมคะตอบนะรูปต่อไปรูปนี้เลยค่ะว้าวอ้าวเห็นรูปยังตอบเลยนะ What color is it
2: It is pink
0: โอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะเอาเสียงพร้อมๆกัน It is pink ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไปไมโครโฟนวางได้เลยนะคะถ้านี่แหละคือผลดีของการตั้งใจเรียนถ้าตั้งใจเรียนเด็กๆก็จะฟังคำสั่งครูกุ้งได้แล้วก็สามารถตอบได้เป็นลำดับขั้นตอนได้ว่าครูกุ้งถามอะไรและครูกุ้งต้องการคำตอบแบบไหนนะคะเพื่อนทำได้ดีมากในวันนี้นะคะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะชื่นชมเลยครูกุ้งเชื่อว่าเด็กๆปลายทางน่าจะมีเด็กๆที่สามารถที่จะใช้บทสนทนากับคุณครูได้คุณครูสามารถนำมาเป็นตัวอย่างหน้าห้องได้นะคะวันนี้ครูกุ้งมีกิจกรรมกลุ่มให้อย่างที่บอกกันเราจะมาฝึกสนทนากันเป็นทอดๆโดยที่ครูกุ้งมีบัตรคำให้เด็กๆค่ะครูกุ้งเตรียมบัตรคำแล้วเดี๋ยวจะมีกลุ่มตัวอย่างให้นะคะคุณครูปลายทางลองดูนะคะศึกษาจากกิจกรรมที่ครูกุ้งทำแล้วก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนกันนะคะเริ่มจากกลุ่มที่3มาเลยค่ะกลุ่มที่3มายืนข้างหน้าได้เลย

0: ลยค่ะยืนข้างหน้ามาพร้อมๆกันเลยมาเลยมาเลยค่ะข้างหน้าพร้อมผู้พูดกับผู้ฟังพร้อมไหมคะผู้ฟังต้องเป็นอย่างไรผู้ฟังต้องเงียบๆผู้พูดจะอยู่ข้างบนเราจะมาสนทนาให้ฟังกันถือก่อนนะเรียบร้อยไอดีถือให้กูกุ้งหน่อย thank you เลือกไป1สีเลือกเลยค่ะเร็วเลือกเลย1สีมาคราวนี้หันหน้าไปทางนู้นเลยลูกหันหน้าไปทางนู้นนู่นหันหน้าทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นโอเคกูกุ้งจะถามคนแรกกูกุ้งจะถามคนแรกนะกูกุ้งเลือกสีนี้ค่ะฟึ๊บสีง่ายๆเนาะสีนี้แล้วกันกูกุ้งได้สีนี้นะเธอหันหน้ามาเลยค่ะ What color is it
1: Yellow
0: ตอบ Yellow เฉยๆได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ต้องตอบว่าอะไรคะต้องตอบว่า It is yellow อ้าวตอบใหม่ดัง
1: ๆ It is yellow
0: โอเคอ้าวแล้วก็ไปสกิดคนถัดไปเธออ้าวขอไมโครโฟนให้เธอหน่อยหันหน้ามาอ้าวนาวาถามเลย What อะไรคะ What color is it
3: What color is it
0: เอาไมโครโฟนไว้ที่ปากด้วยเอาไม
3: ่ What color is it
0: ตอบ เลยค่ะ
1: It is brown.
0: It is brown. อ้าวครูกุ้งขอเก็บไปต่อสกิดเพื่อนถัดไปไปน้องไปนั่งที่เลยค่ะเธอเพื่อนสกิดแล้วอ้าวหันหน้ามาถามของตัวเองเลยค่ะถามว่าอะไรนะ What
1: color is that?
0: What color is it?
4: It's green.
0: เดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนถามอันนี้ลูกตอบของเพื่อนนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: What color is it?
4: It's a purple.
0: เดี๋ยวหนูฟังเพื่อนพูดก่อนนะ What color is it? ไหนพูดใหม
1: ่ What color is it?
4: It's a purple.
0: It is purple.
4: Purple.
0: It is purple.
4: Is this purple?
0: โอเคไปสกิดเพื่อนคนถัดไปเลยค่ะไปนั่งที่ได้เลยค่ะหันหน้ามา
4: What color is this?
0: ตอบว่าอะไรคะ
1: ว่าทะเลยี่สี
0: ไม่ได้เราต้องตอบสี It is อะไรคะ It is green
1: It is green
0: เอาใหม่ถามใหม่เลยลูก
4: What color is this
0: It is green
1: It is green
0: โอเคอ้าวสกิดคนสุดท้ายสกิดคนสุดท้ายอ้าวไปนั่งที่ได้เลยค่ะเหยียบมาตรงกลางถามเพื่อนเลยเอาสีให้เพื่อนดูถามว่าอะไรคะWhat color is it?
1: What color is it?
0: ตอบว่า
1: It is pink.
0: It is pink. โอเคและคนสุดท้ายครูกุ้งช่วยตอบนั่งที่ได้เลยค่ะลูกถามว่า
1: What color is this?
0: It is orange. It is orange. โอเคเห็นไหมคะเป็นเกมง่ายๆที่เราจะสะกิดเพื่อนถามกันไปเรื่อยๆว่าเป็นคำศัพท์สีอะไรกลุ่ม3เรียบร้อยแล้วขอกลุ่ม5หน่อยค่ะขอกลุ่ม5เลยยืนดีๆนะคะถือไว้1อันค่ะถือไว้1อันค่ะหยิบ1สีหยิบเลยค่ะหยิบเลย
5: ใช
0: ้
5: แ
0: ต่
5: ส
0: ีดำ
5: ใช้
0: ได
5: ้แหวน
0: เย็บเลยครูกุ้งเริ่มจากคนแรกเลยนะหันหน้ามาอ้าวครูกุ้งได้สีนี้นะ What color is it? It is white ไหนตอบสิลูก
1: It is white
0: โอเคป้ายหันไปถามเพื่อนอันไปถามเพื่อนคนนี้ถามเลยค่ะ What อะไรคะ
1: What
0: color is it ตอบเลยค่ะ
1: Black
0: It is black
1: โ
0: อเคไปต่อเลย

0: วสกิดเพื่อนหันหน้ามาคนนี้หันหน้ามาอ้าวอะตอมอะตอมตอบถามเลยค่ะปันดินบัตรคำให้เพื่อนดูอ้าวถามเพื่อนเลย What อะไร What color is it
1: What is color is it
0: เอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะ What color is it
1: What color is it
0: โอเคตอบเลยค่ะอะตอมตอบว่าอ้าวช่วยอะตอมตอบหน่อยเราจะต้องตอบว่า is this red อ้าวตอบเลยค่ะ
1: it is red
0: โอเคไปต่อไปต่อน่าอ้าวถามเพื่อนเลยค่ะอะตอมถามเพื่อนโชว์บัตรคำขึ้นมาไหนในห้องในห้องเพื่อนๆในห้องช่วยลุ้นเพื่อนนะเพื่อนจะถามตอบถูกไหมเนาะถามเลยค่ะ what
1: color is it
0: this
1: is pink
0: it is pink เก่งมากค่ะไปต่อเยอะมากคนถัดไปมาเลยเยอะมากอันนาตาถามเลยหันสา
1: what color this is this
0: it is อันนี้
1: it is
0: purple โอเคไปต่อเลยค่ะหันหน้ามาบุญญาพรขยับมาอ้าวมาใกล้ๆเลยอ้าวโชว์ถามเพื่อนเลย green โอเค it is green และคนสุดท้ายอ้าวมาหันมาถามกุ้งเลยถามว่า
1: what color
0: is ไม่เห็น
1: what color is it
0: it is blue โอเคไปต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ตอนนี้กลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่2วันนี้นะเด็กๆกลับไปใช้ประโยคคำถามนี้ที่บ้านได้เลยนะคะอ้าวถือไมโครโฟนอ้าวปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วมาดูกันว่าเพื่อนจะได้สีอะไรเนาะ What color is it อ้าวเริ่มจากคนแรกเลยค่ะพี่เติร์ดกูกุ้งขอถามของกูกุ้งก่อนนะหันหน้ามาหากูกุ้งก่อนลูกที่เหลือหันหลังไปก่อนเลยโอเคกูกุ้งได้นี่เลยค่ะ What color is it
1: It is green
0: อ้าวไปต่อสกิดเพื่อนคนข้างหลังเลยอ้าวโชว์สีให้เพื่อนดูแล้วถามว่า What color is it
1: What color is it
0: ตอบเลยค่ะ It is
1: pink
0: โอเคไปต่อเลยเรียกเพื่อนคนถัดไปเลยสกิดแล้วเรียบร้อยอ้าวถามเลยค่ะ What อะไรคะนาวาจ๋านาวาดูซิว่าเพื่อนจะตอบถูกไหมอะตอมเพื่อนจะตอบถูกไหมเนาะเอวา What อะไรนะคะ What color is it
1: What color is it
0: ตอบว่าอะไรคะIt is purple ไปต่อเรียกเพื่อนคนถัดไปมาเลยอ้าวเหยียบมาทางนี้ถามเลยค่ะบัตรคำตัวเองขึ้นมาถามเลย What อะไรคะ What color is it
1: What color is it
0: ตอบเลย It is black เก่งมากและคนสุดท้ายหันหน้ามายิ้มเลยนะถามเพื่อนเลยค่ะ What อะไรคะ
1: What
0: color is it
1: What color is it
0: It is
1: White
0: Okay it is white นะคนสุดท้ายถามกุ้งกุ้งถามว่า What อะไรคะ
1: What
0: color is it เอาใหม่ถามใหม่ What color is it
1: What is it?
0: โอ้ย What color is it? ได้ไม่เอาเอาใหม่ What color is it?
1: What color is it?
0: Okay, it is orange. Okay, ไปปรบมือให้เพื่อนหน่อยวันนี้ขอครูกุ้งขอตัวอย่าง3กลุ่มขอครูกุ้งขอตัวอย่างแค่3กลุ่มก่อนนะคะกลุ่มที่เหลือไว้เดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะคะพี่

0: ือนเนาะเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะทำใบงานไม่ทันคำถามวันนี้ครูกุ้งถามเด็กๆว่าอย่างไรนะคะถามว่าอะไรนะลูก What color is it เมื่อสักครู่นี้โอเมกเขาจะรัวไปนิดนึงต้องไม่รัวต้องไม่รัวเอาใหม่พร้อมกัน What color is it เราก็ตอบเลยค่ะ It is a lie ปันปันจ๋า It is a lie เยี่ยมมากทั้งหมดนี้เป็นบทสนทนานะคะที่เราต้องนำไปใช้นอกห้องเรียนให้ได้มาต่อที่ The Alphabet ตัวอักษรของเรามีคนร้องเพลงได้ถ้าร้องได้แล้วสิ่งที่ครูกุ้งจะเน้นเสียงของตัวอักษรพร้อมๆกันเลย A แอ B เบอร
1: ์
0: C K D เดอร
1: ์
0: E A
1: F
0: G K
1: H
0: I E
1: J
0: J K
1: K
0: L
1: M
0: N O
1: O
0: People
1: Qua
0: R
1: S
0: Teet
1: You are
0: Weaver
1: W
0: X
1: Wire
0: Z เสียงมันจะตัวอะไรคะลูก P อะไรนะคะ
1: People
0: และตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะลูกพีกพร้อมกันพีเพิร์พีกขึ้นต้นด้วย letter P ตัว P พิมพ์ใหญ่วิธีการเขียนต้องทำอย่างไรคะลากลงมาแล้วก็มีของวันนี้เป็นตัวอะไรคะน่ารักไหมน่ารักตัวนี้ letter G สาวเกอ letter G สาวเกอขึ้นต้นตัวแรกเลยค่ะเกอ girl girlวิธีการเขียนตัวพี่ต้องเขียนจากบนลงล่างนี่เลยค่ะโค้งหนึ่งสองสามง่ายไหมมาถึงตัวน้องบ้างช่วยบอกครูกุ้งทีถ้าตัวน้องต้องเขียนแบบไหนคะ
2: ตรงลงมาแล้วก็โค้งแล้วก
0: ็ตรงลงมาเหรอต้องทำเป็นตัวอะไรก่อนตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลากลงมาตัวนี้คล้ายๆเลขอะไรนะฟินิกซ์นะเหมือนเลขอะไรนะลูก9นะคะพร้อมกัน G เกิร์ลเกิร์ลไปตัวที่3ของวันนี้ letter อะไรคะ
2: letter
0: S sound letter S sound คำนี้ออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะ sun
2: sun
0: เยี่ยมมากขึ้นต้นด้วย letter S ง่ายมากเลยแต่ต้องโค้งจากข้างบนลงเยี่ยมเลยค่ะโค้งจากบนลงล่างเหมือนเลข8เนาะแล้วถ้าตัว S พิมพ์เล็กล่ะ
2: เหม
0: ือ
2: นก
0: ัน เลยง่ายๆแค่นี้เองถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปดูเลยค่ะ writing practice ของเราเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะเล่มสีชมพูจะอยู่ในหน้าที่13ค่ะ Open your book on page 13 Open your book on page 13ใบงานที่8นะคะสำหรับวันนี้ใบงานที่8เนาะเด็กๆหยิบดินสอและหยิบสีรอไว้แล้วเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันใบงานที่8ค่ะได้ไหมลูกเจอไหมคะไม่เจอหน้าที่13เด็กๆขาบอกครูกุ้งหน่อยหน้าที่13มีเลขอะไรบ้าง1กับ3โอเคใครเรียบร้อยแล้ว Zip your lips 1 2 3 ready ready วันนี้กี่จุดดี
2: 4
0: วันนี้3จุดพอ1 2 3เวลาเราทำงานเราจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงยุงนะยุงยุงยุงยุงยุงยุงนี่ไม่เอานะปั้นดินไม่เอาเนาะเราจะตั้งใจฟังคุณครูกันเพื่อที่เราจะทำไปพร้อมๆกัน

0: ตัวแรกเลยค่ะ Writing Practice ของเราวันนี้ตัวแรกเป็นตัว P P สาว P สาวมีกี่จุดนะลูก3จุดมีช่องไฟห่างๆให้สวยงามเนาะโอเมกได้ไหมคะตัวแรกต้องลากลากขึ้นหรือลากลงตัวพี่ลากลงเลยค่ะแล้วก็โค้งให้เต็มช่องข้างบนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเนาะมาตัวน้องบ้างปั้นดินจ๋าตัวน้องนะปุญญาพรลากลงมาเลยลงมาข้างล่างกะเอาว่ามันแบบประมาณ2ช่องเล็กอะลูกแล้วก็โค้งเด็กๆลองกะทัดดูนะคะโค้งต้องเต็มช่องเล็กข้างล่างนะให้ตรงข้างบนมาพีเพอร์พีเพอร์โอ้โหวันนี้ไอดีเขียนสวยมากไอดีเว้นช่องไฟได้สวยงามค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดูช่องไฟของครูกุ้งจะห่างเท่าๆกันนะช่องไฟของครูกุ้งจะห่างเท่าๆกันคุณครูปลายทางรบกวนดูด้วยนะคะเพื่อความปราณีตในการทำงานของเด็กๆเรียบร้อยนะไปต่อตัวต่อไปตัวอะไรคะโอเมกตัวอะไรนะลูก G ตัว G G เกิดพร้อมๆกัน G เกิด
1: G
0: เกิด
1: G เก
0: ิดกี่ตัวที่ครูกุ้งให้จุดไว้นะ3ตัวเริ่มเลยค่ะโค้งจากบนลงล่างแล้วก็ขีดพยายามเบนช่องไฟให้สวยงามนะคะแต่เด็กตรงนี้ก็ต้องตรงกับข้างบนแล้วเนาะ G เกิดตัวพี่มาแล้วไปต่อที่ตัวน้องได้ไหมคะตัวน้องต้องโค้งเป็นตัวโค้งเป็นตัว C ก่อนเต็มช่องนะแล้วก็ลากหางเลยลงมาข้างล่างแล้วก็โค้งเลยค่ะโค้งเป็นตัว C ลากหางเลยลงมาข้างล่างเหมือนเลขอะไรนะคะเลข9นะคะพยายามเขียนให้สวยงามให้ตรงกับข้างบนพร้อมๆกันเลยค่ะ G เกิดง่ายไหมวันนี
1: ้
0: ง่ายนะง่ายแล้วต้องการความประณีตความสะอาดบางคนแบบใช้ดินสอแล้วก็คือเอามือปาดมันจะสกปรกนะเด็กๆต้องลบให้สะอาดด้วยไปตัวต่อไปเลยค่ะตัวอะไรคะ S. เสียงดังฟังชัดตัวอะไรนะคะ
1: S.
0: ทำให้พอดีช่องแค่นั้นเองทุกอย่างจะสวยงามอ้าวเริ่มเลยค่ะ S เอ๊ะคำศัพท์ตัว S เมื่อสักครู่นี้เป็น S อะไรเนาะ
1: S
0: อะไรนะคะ
1: S.
0: Sun ใช่ไหม Sun คือ
1: S.
0: พระอาทิตย์ตัวพิมพ์เล็กก็ครึ่งหนึ่งเลยค่ะเรียบร้อยไหมคะ หากใครยังกล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงนะคะลองปั้นดินน้ำมันบ่อยๆปั้นดินน้ำมันบ่อยๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วไปด้านล่างด้านล่างของเด็กๆมีตัวนี้ไหม
1: ม
0: ีแต่ของเด็กๆเป็นขาวดำเนาะของกุ้งเป็นสีโจทย์เขาบอกว่า fill the missing letter เติมตัวอักษรที่หายไปกันอ้าวตัวแรกใครจำได้คำนี้พีก letter อะไรหายไปจะต้องเขียนตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่คะพิมพ์เล็กตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์เล็กจะต้องหางเลยลงมาข้างล่างแล้วก็โค้งค่ะเพอพีกพร้อมกันเพอพีก
1: อ
0: ้าวตัวที่สองรูปเด็กผู้หญิงให้เด็กๆเติมก่อนเลยดีกว่าครูกุ้งยังไม่เฉลยอ้าวเติมเลยค่ะใครจำได้นาวาเติมยังเติมเรียบร้อยแล้วอ้าวมีคนบอกมีคนแอบบอกตัว G เด็กๆเขียนยัง
2: เขียนแล้ว
0: เขียนแล้วแล้วดูครูกุ้งนะเด็กๆดูครูกุ้งนะว่าจะถูกไหมหันษาโค้งเป็นตัว C แล้วก็หางเลยลงมาพร้อมๆกันเกิร์ลเกิร์ลเยี่ยมค่ะและต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้คำว่าอะไรนะคะซัน S ตัวอะไรหายไปนะคะ
1: S
0: ง่ายนิดเดียวต้องให้สวยๆนะตัวอะไรนะคะ S เติมไปเลยซัน ่านคำศัพท์พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: พ
0: ี
1: ก
0: girl
1: sun
0: หน้าถัดไปเลยค่ะเปิดไปหน้าถัดไปเลยเราจะมาระบายสีกันพร้อมไหมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มที่สีที่หนึ่งโจทย์คำสั่งนะคำสั่งเด็กๆฟังคำสั่งก่อนเขาบอกว่า read the words and color the pencils read the words and color the pencils ก็คืออ่านคำศัพท์และระบายสีให้ตรงกับคำศัพท์นะทุกคนชี้ข้อที่หนึ่งค่ะทุกคนชี้ข้อที่หนึ่งกูกุ้งชี้แล้วเรียบร้อยกูกุ้งไปต่อไม่ได้แล้วแหละเพราะแมนยูกับพี่เติร์ดไม่ได้สนใจกูกุ้งน้อยใจแล้วเนี่ยตังๆด้วยตังๆไม่สนใจกูกุ้งกูกุ้งน้อยใจนะพร้อมนะคะปั้นดินเริ่มจากข้อที่หนึ่งใครจำได้ข้อที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: white
0: คือสีอะไรคะแล้วจริงๆเราต้องระบายไหมไม่ต้องข้ามไปเลยได้เพราะว่าแท่งมันก็สีขาวอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะไปต่อสีที่สองค่ะสงสัยจะมีเสียงคุยมากกว่าเสียงอ่านหรือเปล่าเนาะพร้อมไหมคะสีที่สองชี้พร้อมๆกันเลยค่ะ number two คำนี้เลยค่ะ brown คือสีอะไรคะน้ำตาลระบายสีน้ำตาลไปเลยค่ะโอเคสีน้ำตาลเด็กๆคะเวลาระบายสีพยายามระบายให้อยู่ในแท่งนะทำให้สวยงามนะคะเด็กๆต้องทำให้สวยกว่าครูกุ้งนะเพราะครูกุ้งใช้สมาร์ทบอร์ดอาจจะไม่ถนัดเนาะพี่เติร์ดจ๋าสีน้ำตาลพี่เติร์ดลงยางบราวน์เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: โอเคบราวน์บราวน์ไปละไปต่อสีถัดไปข้อที่3 number 3 number 3อ้าวชี้ข้อที่3พร้อมๆกันคำนี้อ่านว่าอะไรคะลูก no purple purple อะไรนะ
1: purple
0: purple
1: purple
0: purple คือสี
1: ม
0: ่
1: ว
0: งโอเคเพอร์เพลสีม่วงนะเสียงมาจากกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนเสียงดังที่สุดเนาะกลุ่มไหนเสียงดังที่สุดคะไม่มีเนาะตอนนี้ห้องเงียบเพราะว่าทำงานกันเรียบร้อยใช่หรือเปล่าใช่ห้องเงียบเรียบร้อยเด็กๆพยายามระบายสีให้อยู่ในช่องให้สวยงามนะคะไปต่อนะคะสีต่อไปข้อที่4 number 4 green มองกันgreen
1: green
0: คือสีโอเคไปเลยแล้วนะครูกุ้งจะไปต่อแล้วนะลูกไปต่อนะไปต่อข้อที่ไปต่อข้อที่5ภาษาอังกฤษ5 number 5คำนี้ออกเสียงพร้อมๆกัน red red คือสีโอเคหยิบสีแดงขึ้นมาเลย

0: ตอนนี้เด็กๆตามทันไหมคะทันนะคะเด็กๆปลายทางตามทันนะลูกคุณครูพยายามไปช้าๆแต่เด็กๆอาจจะระบายสีนำทางไว้ก่อนแล้วก็ท้ายชั่วโมงค่อยไปตามได้นะคะไปต่อ Number 6ข้อที่6ข้อที่6นะคะ
1: Yellow
0: คือสีเหลืองโอเคไปต่อเลยเยลโล่สีเหลืองเด็กๆความปราณีตในการทำงานเด็กๆพยายามระบายสีให้อยู่ในกรอบนะคะไม่เลอะเทอะออกมาเนาะแต่ของคุณครูกุ้งอ่ะบางทีบังคับไม่ได้กับหน้าจอเนาะไปต่อนะคะข้อที่7 number อะไรคะ7 number 7ใครอ่านคำนี้ได้ bird black
1: bird
0: black black คือสีอะไรลูกดำอ้าวเริ่มเลยสีดำแอบเห็นบางคนระบายสีสวยนะอยู่ในกรอบเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไปต่อข้อที่8 number 8พร้อมกัน number 8ข้อที่8 the blue blue คือสีฟ้าก็ได้หรือน้ำเงินก็ได้นะคะของครูกุ้งเรียบร้อยแล้วใครทำงานเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเรียบร้อยใครยังไม่เรียบร้อยคุณครูกุ้งให้ไปทำในท้ายชั่วโมงได้อีกนะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9Touch your nose. Touch your mouth. Touch your head. Touch your eyes. Touch your ear. Touch your shoulder. Touch your head. เก็บของเลยค่ะลูกเก็บของเลยมาดูกันนะคะในท้ายชั่วโมงนี้ครูกุ้งขอสรุปเรื่อง colors เด็กๆจำได้ไหมว่าสีนี้คือสีอะไรตอบเป็นภาษาอังกฤษฟังคำถามดีๆก่อน What color is it? It is brown. What color is it? What color is it? ตอบแค่ yellow อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องตอบทั้งประโยคนะแมนยูพร้อมๆกันใหม่นะคะ What color is it? What นาวาไม่ฟังคำถามต้องเป็นอย่างไรคะนาวาอยากพูดเลยไปแบบว่าไปเลยทุกอันได้ไหมไม่ได้ต้องฟังคำถามก่อนเด็กๆปลายทางลองดูนะคะการฟังคำถามคือเราจะได้ตอบตรงประเด็นเนาะสรุปใหม่นะคะถ้าไปที่สีนี้เราจะตอบว่าอะไร What color is it? What color is it? Orangeโอ้สีมันอาจจะเพี้ยนเนาะจริงๆต้องเป็นออเรนจ์นะคะ What color is it? What color is it? What color is it? What color is it? เห็นไหมถ้าตั้งใจฟังคำถามดีๆนาวาจะตอบได้ตรงประเด็นเนาะถ้าเราพูดไปเรื่อยๆเราจะไม่ฟังใครแล้วเราจะจับประเด็นสำคัญไม่ได้นะคะวันนี้ฝากไว้สำหรับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะต้องมีคำถามก่อนแล้วถึงจะตอบให้ตรงประเด็นนะคะเป็นเรื่องสีที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่คุณครูสามารถนำคำถามไปถามได้ถามสิ่งรอบตัวได้สบายๆเลยนะคะในครั้ง

0: Mike Laws Mike Laws เราจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันดีกว่าเอาไหมเราอยากจะไปช้อปปิ้งไหมคะ
1: yeah.
0: ถ้าอยากจะไปช้อปปิ้งต้องตั้งใจเรียนเราจะได้เรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งหมดนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆที่ให้ความร่วมมือและขอขอบคุณเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางที่มีกิจกรรมร่วมมือกันให้ประสบความสำเร็จในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านบางหลังนั้นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
2: ้ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนก็เป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี่
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ

0: 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
2: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: ดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ทำไมครับเรียนในเรื่องของการเปรียบจำนวนแล้วก็เพิ่มเติมใช้เครื่องหมายอะไรนะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเครื่องหมายอะไรนะเท่าอะไรนะมีเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับเยี่ยมมากเด็กๆยังจำได้นะครับจากครั้งที่แล้วเดี๋ยววันนี้เรียนรู้กันต่อยังใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนะครับ1ถึงอะไรนะ20เยี่ยมมากแต่วันนี้เพิ่มเติมจะเรียนรู้เครื่องหมายเพิ่มเติมคือเครื่องหมายใครรู้จักเครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้ปากกว้างๆนี้ด้านนี้ปากกว้างๆเครื่องหมายมากกว่าบางคนอาจจะรู้จักมาแล้วนะครับเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายเครื่องหมายน้อยกว่าดูที่ปากของเขาลูกปากเขาจะเป็นไงครับแหลมๆเห็นไหมดูทางด้านซ้ายมือของเด็กๆนะครับทางด้านซ้ายมือเนาะปากกว้างๆมากกว่าปากแหลมๆเป็นไงครับน้อยกว่าเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องนะครับตามคุณครูแม็กนะเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับลูกอ่านตามครูแม็กเลยการเปรียบเทียบจำนวน
1: การเปรียบเทียบจำนวน
0: การเปรียบเทียบจำนวน

0: หรือน้อยกว่า
1: หร
0: ือ
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่
1: า
0: เอาละครับวันนี้เปรียบเทียบแล้วเราก็จะทำไมครับมาใช้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้เครื่องหมายทั้งมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าดังนั้นเรียนรู้กันวันนี้นะครับเด็กๆต้องทำไมเอ่ยต้องเปรียบเทียบจำนวนได้เห็นไหมครับจำนวนนับที่ไม่เกิน20ทั้ง2จำนวนโดยใช้เครื่องหมายหมายอะไรนะนี่เครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมาย
1: น
0: ้อยกว่าดังนั้นก็จะต้องใช้ความรู้เดิมเปรียบเทียบก่อนจับคู่กันพอดีกันเท่ากันหรือไม่นะครับจับคู่พอดีก็เท่ากันถ้าจับคู่ไม่พอดีก็ทำไมครับไม่เท่ากันก็ต้องเปรียบเทียบให้ได้ต่อว่าจำนวนไหนมากกว่าจำนวนไหนน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมด้วยที่เรานำมาผสมผสานกันนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทบทวนนิดนึงในข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะลูก
1: สองตาดู
0: มีสองตาดูสองหูฟังมีอะไรอีก
1: สมอง
0: คิดมีสติเยี่ยมมากถามทันทีเลยกลับบ้านทบทวนพอเรียนรู้อย่างฉลาดเราก็ทำไมครับมีความสุขนะครับเฮ่เฮ่เฮ่เอาละครับเดี๋ยวให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทบทวนพร้อมกันขอเสียงดังฟังชัดนะครับต้นทางก็ทำไมครับดังไปถึงปลายทางปลายทางก็ดังมาถึงต้นทางเลยนะครับเอาละครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: เอ
0: าละครับขอเสียงดังฟังชัดครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับลูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเสียงดังฟังชัดแบบนี้คุณครูค่อยมาทำไมครับมั่นใจหน่อยเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันก็ทำไมครับขอเรียกสตินั่งสมาธิก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจัดเตรียมท่านั่งนะครับลูกนั่งหลังตรงเอามือประสานไว้ที่ตักแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะให้เด็กๆค่อยๆหลับตาลงเลยนะครับพร้อมนะครับเอาละครับเด็กๆครับตั้งสติให้ดี

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติให้ดี

0: ลืมตานะครับแล้วก็ปรับระดับสายตามองมาที่ใครครับมองมาที่คุณครูแม็กเด็กๆค่อยๆลืมตาปรับสายตานะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องความรู้เดิมกันก่อนก็คือจะให้นักเรียนทำไมเอ่ยสังเกตการเปรียบเทียบโดยการจับคู่นะครับก่อนอื่นก็ต้องทำไมครับดูที่ภาพกันก่อนเอ๊ะในภาพมีอะไรครับมีอะไรเอ่ยเนี่ย
1: เก้าอี้
0: สีอะไรครับเนี่ยเก้าอี้มีพนักพิงเห็นไหมครับกับเบาะรองนั่งสีเหลืองนะครับกับใครเนี่ยนักเรียนผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผู้หญิงช่างสังเกตช่างสังเกตนะครับเพราะว่ามีผมยาวดังนั้นเด็กๆครับมองด้วยตาเปล่าเอ๊ะเด็กๆคิดว่าเก้าอี้กับนักเรียนหญิงเนี่ยจะจับคู่พอดีกันไหมเอ่ยคิดว่าพอดีไหมครับบางคนก็ใช้การคาดการใช้สายตาคะเนใช่ไหมครับดูเอ๊ะน่าจะวางตรงกันเนาะเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นถ้าเห็นไหมครับครูแม็กโยงเส้นจับคู่เด็กๆสังเกตดีๆนะจับคู่พอดีไหมเอ่ยจับคู่พอดีไหมนะพอดีไหมเอ่ยพอดีไหมเอ่ยพอดีไหมครับจับคู่พอดีไหมครับดังนั้นนะครับโอ้โหจับคู่พอดีกันนับจำนวนเก้าอี้กันหน่อยนับจำนวนเก้าอี้กันหน่อยเอ๊ได้กี่ตัวนะกี่ตัวนะลูกนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวนะมีเก้าอี้ทั้งหมด10ตัวเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยแล้วจำนวนนักเรียนหญิงล่ะครับมีกี่คนยังไม่ทันนับเลยรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนนักเรียนหญิงมี10คน
2: เพราะว่าม
0: ัน
2: ทำไม
0: นะเท่าอะไรจับคู่พอดีกันแสดงว่าจำนวน10แสดงว่านักเรียนหญิงก็มีจำนวนกี่คนครับ10คนเนื่องจากจำนวนของทั้ง2กลุ่มมีจำนวนที่เท่ากันเยี่ยมมากนะครับอันนี้ความรู้เดิมนะเห็นไหมครับนั้นจำนวนนักเรียนหญิงก็10คนทันทีเลยนะครับไม่ยากไม่ยากเอาละครับดังนั้นถ้านับจำนวนเก้าอี้กับจำนวนนักเรียนหญิงเนี่ยโอ้โหเด็กๆคิดว่าเท่ากันหรือเปล่าเอ่ยนะเท่าไหมครับนอกจากจะดูที่จำนวนก็ได้เห็นไหมครับนับจำนวนเอ้า10อันนี้ก็10โยงเส้นจับคู่ก็พอดีกันแสดงว่าจำนวนของทั้ง2กลุ่มมีจำนวนที่เท่าหรือไม่เท่า
2: เท
0: ่าหรือไม่เท่าครับเท่ากันนะครับอันนี้ไม่ยากเลยเนาะความรู้เดิมนะครับจับคู่พอดีก็เท่ากันหรือดูที่จำนวนก็ได้จำนวนเท่ากันเห็นไหมครับก็แสดงว่าจำนวนเท่ากันได้นะครับดูที่นับที่จำนวนเนาะคราวนี้ถ้าเขียนแทนการเท่ากันเก้าอี้10ตัวนักเรียน10คนเด็กผู้หญิงเนี่ย10คนเขียนเท่ากันเขียนยังไงดีนะอะไรเท่ากับอะไรนะเก้าอี้เท่าไหร่ล่ะลูก10นักเรียนหญิงแล้วครับ
2: 10
0: เท่ากันใช้เครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายเท่าอะไรนะเท่าอะไรเครื่องหมายเท่ากับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นเราสามารถเห็นไหมครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยเห็นไหมครับแทนการเท่ากันเนาะ10เท่ากับอะไรล่ะลูก10เท่ากับ10โดยใช้เครื่องหมายเห็นไหมครับแสดงการเปรียบเทียบนะครับ10เท่ากับ10เห็นไหมครับเนื่องจาก10เท่ากันเห็นไหมครับมีจำนวนที่เท่ากันเลยก็ใช้เครื่องหมายเท่าอะไรลูกเท่ากับเนาะเครื่องหมายนี้ชื่อเครื่องหมายเท่ากับเรียนไปครั้งที่แล้วนะเอาละครับไปต่อนะครับลูกเป็นหน้ายิ้มกับหัวใจบ้างเป็นหลากสีเลยมีหน้ายิ้มมีสีอะไรบ้างนะ
2: แดง
0: เหลือง
2: ฟ
0: ้
2: า
0: แดงแสดงว่ามีกี่สีหน้ายิ้ม
2: 3
0: สีเยี่ยมเยี่ยมอ้าวขอดูที่หัวใจหน่อยมีกี่สีดูดี
2: ๆ
0: อ้าวมีฟ้าแดงชมพูเหลือง
2: เข
0: ีย
2: ว
0: มีกี่สีมีกี่สีฮะกี่สีมี5สีเยี่ยมมากอันนี้พาเด็กๆทำไมครับสังเกตหน่อยคราวนี้ดูเพิ่มเติมต่อจากการมอง

เอาละครับเด็กๆครับก็ได้เวลานะครับพอสมควรให้เด็กๆนะครับค่อยๆ คลายมือที่ประสานกันที่ตักออกแล้วก็ค่อยๆ

0: องภาพนักเรียนคิดว่า2ภาพนี้2กลุ่มเห็นไหมครับหน้ายิ้มกับหัวใจเนี่ยนะครับมีจำนวนเท่ากันหรือไม่
1: ไม่
0: ทำไมไม่เท่าล่ะลูกบางคนมองปุ๊บบอกว่าเอหัวใจมีจำนวนที่ทำไมนะมากมากมากมากกว่าจำนวนหน้ายิ้มเป็นไงครับน้อยกว่าโอ้โหบางคนตอบได้อันนี้ใช้ความรู้เดิมที่เคยเรียนกันไปใช่ไหมครับในเรื่องของการเปรียบเทียบนั่นเองดังนั้นถ้ามองปุ๊บจับคู่พอดีไหมพอดีไหมไม่พอดีอย่างแน่นอนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าจับคู่ปุ๊บโอ้ไม่พอดีกันแสดงว่าจำนวนเป็นไงเนี่ยเป็นไงครับจับคู่ไม่พอดีแสดงว่าจำนวนเป็นไงครับเท่าหรือไม่เท่า
1: เท่า
0: หรือไม่เท่าจับคู่ไม่พอดีกันก็แสดงว่าจำนวนไม่เท่ากันเห็นไหมครับหน้ายิ้มก็ทำไมครับจำนวนไม่เท่ากับจำนวนของรูปอะไรนะ
1: ร
0: ู
1: ปหัวใจ
0: รูปหัวใจเยี่ยมมากนะครับไม่เท่ากันเนาะเอาละครับดังนั้นจับคู่ได้พอดีหรือไม่นะได้พอดีหรือไม่นะ
1: ไม่
0: พอดีหรือไม่
1: พอด
0: ีจับคู่ได้ไม่พอดีนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนาะดูยงเส้นจับคู่ไม่พอดีปุ๊บนับจำนวนหน่อยลูกเอหน้ายิ้มที่เป็นการ์ตูนเนี่ยมีเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เสียงสุดท้ายลงที่11แสดงว่าจำนวนหน้าการ์ตูนมีกี่รูปลูกหน้ายิ้มที่เป็นการ์ตูนมี11รูปหัวใจหัวใจ
1: 12
0: หัวใจล่ะครับ
1: 12
0: เอ
1: 12
0: บางคนมี12 13 14 15 16โอ้มีหลายจำนวนเลยคราวนี้อยากจะตรวจสอบนับหน่อยอ้าวขอเสียงดังฟังชัดพร้อมกัน
1: 1
0: เก้าสิบสิบเอ็ด
1: สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก
0: เสียงสุดท้ายลงที่16แสดงว่ามีรูปหัวใจหลักสีทั้งหมดกี่รูปลูกมีทั้งหมด16รูปเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับมีทั้งหมด16รูปเปรียบเทียบไปแล้วยงเส้นจับคู่แล้วนะครับนับจำนวนแล้วนะครับคราวนี้ถ้าจะเขียนแทนการทำไมครับไม่เท่ากันเนื่องจากจับคู่ไม่พอดีกันจำนวนไม่เท่ากันถ้าจะเขียนแทนกันไม่เท่ากันจะเขียนได้ว่าอย่างไรนะ
1: เคร
0: ื่
1: องหมายผ
0: ิ
1: ด
0: เครื่องหมายอะไรไม่อะไรนะไม
1: ่
0: เครื่องหมายไม่เท่ากับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเนื่องจากไม่เท่ากันเนาะจำนวนไม่เท่ากันนะครับเราก็จะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับดังนั้นเห็นไหมครับลูกสิบอะไรนะ11คือจำนวนหน้ายิ้มของหน้ายิ้มหลักสีเลยนะที่เป็นหน้าการ์ตูนใช่ไหมครับ16เป็นจำนวนของรูป
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจมีจำนวนไม่เท่ากันเราก็สามารถใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับในการเปรียบเทียบหรือเขียนแทนนะครับการไม่เท่ากันได้11จึงทำไมครับไม่เท่ากับ16ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากแต่เด็กๆอย่าหลงลืมนะลูกเนาะดังนั้นถ้าไม่เท่ากันเราจะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเอาละครับเด็กๆครับไม่ยากเลยนะครับไปต่อเป็นอะไรลูกดินสอสีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ย
1: ส
0: ีเหลืองสังเกตเห็นอะไรบ้างเนี่ย
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: องม
0: ั
1: ด
0: มีมัดมีมัดอยู่คุณแม็กวางให้เห็นชัดเจนเลยแสดงว่าถ้ามัดอยู่แบบนี้จำนวนเท่าไหร่นะ
1: 10
0: กับอีกเท่าไหร่เนี่ย3เป็นเท่าไหร่นะโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้มัดนี้ก่อนเท่าไหร
1: ่
0: มัดนี้10กับอีกเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6เป็น10เท่าไหร่นะโอ้ยมองปุ๊บเห็นไหมครับไม่ยากเลยก็ใช้ความรู้เดิมเนาะเอาละครับเด็กๆครับแอบนับไปซะก่อนแล้วคำถามมีอยู่ว่ามีดินสอสีเหลืองกี่แท่งนับไปแล้วเนาะ10กับอีก3เป็น10เท่าไหร่นะ
1: 13
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกมีทำไมครับแล้วเด็กๆอ่ะทราบได้อย่างไรล่ะ

0: ได้อย่างไรเพราะว่าทำไมครับนับมีเท่าไหร่ล่ะลูกอันเนี้ย10กับอีกดังนั้นมีดินสอที่ครบ10เนี่ยจำนวน1มัดแล้วก็ทำไมครับกับดินสอที่ไม่ครบ10อีกกี่แท่งละลูกอีกกี่แท่งอีกกี่แท่งละเนี่ยไม่ครบ10เนี่ย3แท่งเห็นไหมครับอันนี้เราใช้วิธีการนับเห็นไหม1 10เหมือนที่คุณแม็กพานับเลย10กับอีก3เป็น13นะครับไม่ยากเนาะคราวนี้สีเขียวบ้างนับแล้วเท่าไหร่นะ
1: 16
0: เท่าไหร่นะ16เยี่ยมมากดังนั้นมีดินสอสีเขียวจำนวน16แท่งนะครับแล้วทราบได้อย่างไรล่ะนับไปแล้วนับจำนวนมันก็มีที่ครบ10กี่มัดแล้วลูก1มัดก็คือกี่10ล่ะครับ1 10กับอีกเท่าไหร่นะกับอีก6นะครับเยี่ยมๆโอ้ยมีในห้องกระซิบมาอ๋อมี1 10กับอีก6หน่วยแสดงว่ายังจำได้อยู่นะครับกลายเป็นเท่าไหร่ทั้งหมด10เท่าไหร่นะ16เยี่ยมมากนะครับนั้นจำนวนที่ไม่ครบ10เราเรียนกันไปก็คืออะไรล่ะครับหน่วยนั่นเองอ่ะไปต่อนะครับเนาะทีนี้ดูจากภาพภาพทั้งสองมีดินสอนะครับที่เด็กๆฟังดีๆนะครับภาพทั้งสองเนี่ยมีดินสอที่ครบ10เท่ากันหรือไม่ครบ10ครบ10ดูที่ครบ10นะครบ10กันหรือไม
1: ่
0: เท่าไหมครับอันนี้เราดูที่ครบ10ก่อนนะเราจะแยกพิจารณานะลูกเนาะอันนี้มีครบ10อันนี้ก็ทำไมครับมีครบ10แสดงว่ามีเท่ากันไหมที่ครบ10เท่ากันเยี่ยมมากนะครับแสดงจำนวนใดเอ่ยที่ครบ10ก็แสดงจำนวน1 10หรือเท่าไหร่ลูก1 10หรือ10นะครับซึ่งมีจำนวน1มัดนั่นแหละเนาะดูจากภาพปุ๊บไปต่อพิจารณาต่อดูแล้วนะครับอ๋อที่ครบ10เท่ากันคราวนี้ให้เด็กๆลองสังเกตต่อที่ไม่ครบ10ไม่ครบ10เท่ากันไหมนะ
1: เ
0: ท่ากัน
1: เท
0: ่
1: า
0: ไหมนะเอาละมองปุ๊บบางคนอาจจะตอบได้ทันทีเลยนะครับที่ทำไมครับที่ไม่ครบ10เท่าหรือไม่เท่าลูกไม่เท่ากันไม่เท่ากันเนาะดังนั้นภาพใดนะครับมีจำนวนดินสอที่ไม่ครบ10มากกว่าล่ะที่ไม่ครบ10ใครมากกว่าลูกเหลืองหรือเขียวมากกว่า
1: เขียว
0: ใครมากกว่า
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ดูที่ไม่ครบ10นะคราวนี้ภาพที่2หรือภาพดินสอสีเขียวมีทำไมครับดินสอที่ไม่ครบ10มากกว่านั่นเองนะครับแล้วมีกี่แท่งล่ะมีกี่แท่ง6แท่งเราเห็นไหมครับเมื่อสักครู่เราพิจารณาที่ครบ10อ๋อครบ10เท่ากันพอมาดูที่ไม่ครบ10บ้างเอ้าไม่เท่าและภาพไหนมากกว่าเด็กๆได้ก็คือภาพดินสอสีเขียวนะครับที่ไม่ครบ10นะมีจำนวน6แท่งนั่นเองนะครับเนาะเอาละครับไปต่อภาพของจำนวนดินสอสีเขียวมากกว่าหรือน้อยกว่าของดินสอสีเหลืองล่ะครับดินสอสีเขียวมากกว่าหรือน้อยกว่าดินสอสีเหลือง
1: มากกว่า
0: หรือน้อยกว่
1: าน
0: ะครับเยี่ยมมากมากกว่านะครับนั่นคือเด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนดินสอสีเขียวทำไมครับมากกว่าจำนวนดินสอสีเหลืองถ้าจากภาพเด็กๆพิจารณาค่อยๆดูที่ครบ10ก่อนที่ครบ10เท่ากันแล้วก็ไปดูที่ทำไมครับไม่ครบ10อ๋อไม่ครบ10ไม่เท่ากันแล้วดินสอสีเขียวเป็นไงครับมากกว่าดินสอสีเหลืองนั้นสรุปได้เลยเห็นไหมครับว่าจำนวนของดินสอสีเขียวมากกว่าจำนวนของดินสอสีเหลืองแล้วดินสอสีเหลืองเป็นไงกับดินสอสีเขียวเนี่ย
1: จำนวน
0: เยี่ยมมากนะครับงั้นจำนวนดินสอสีเหลืองก็จะน้อยกว่าทันทีนะครับเอาละครับไปดูต่อครับลูกถ้าจะเขียนแสดงการเปรียบเทียบนะครับเราจะเขียนได้อย่างไรจำนวนดินสอสีเขียวมีเท่าไหร่แล้วลูก10เท่าไหร่นะ16จำนวนดินสอสีเหลืองมีเท่าไหร่ครับ13 10

0: 16เป็นอย่างไรกับ13ล่ะครับ16ตัวอะไรนะมอมามอมอมอต้องทำไมนะ
1: มาก
0: กว่า16มากกว่า13คราวนี้นะครับนอกจากใช้ที่เป็นตัวหนังสือแล้วเรายังสามารถใช้เครื่องหมายที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้คือเครื่องหมายมากกว่านะครับเนาะหรือเด็กๆสามารถเขียนโดยใช้เครื่องหมายได้คือ16ไงครับมากกว่า13เครื่องหมายมากกว่าครูแม็กบอกข้อสังเกตแล้วนะดูที่ทางด้านซ้ายมือปากเขาจะเป็นไงครับปากเขาเป็นไงปากเขาจะกว้างๆเห็นไหมครับเนาะดูที่ด้านซ้ายนะเนาะนั้นเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายมากมากมากมากมากกว่านะครับเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าเอาเด็กๆพูดตามเครื่องหมายมากกว่า
1: เคร
0: ื่
1: องหมายมากกว
0: ่
1: า
0: เอานะครับเยี่ยมมากดังนั้นนะครับเราทำไมครับสามารถใช้เครื่องหมายนี้มาช่วยในเรื่องของการเปรียบเทียบได้นั่นเองนะครับเอาละเอาละเอาละเครื่องหมายเมื่อสักครู่นี้เนาะดูให้เห็นชัดๆเลยเครื่องหมายอะไรนะลูกมากมากเครื่องหมายมากกว่าดังนั้นใช้แทนการที่ทำไมครับเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่านั่นเองนะครับเนาะไม่ยากไม่ยากไปต่อลูกภาพจำนวนดินสอสีเหลืองมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนของดินสอสีเขียวครับสีเหลืองเป็นไงกับสีเขียวเนี่ย
1: น้อยกว่า
0: ดินสอจำนวนของดินสอสีเหลืองก็ทำไมครับน้อยกว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมน้อยกว่านะครับนั่นคือทำไมครับจำนวนดินสอสีเหลืองน้อยกว่าจำนวนดินสอสีอะไรลูกสีเขียวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับถ้าจะเขียนทำไมครับแสดงการเปรียบเทียบเราก็จะได้ว่าจำนวนดินสอสีเหลืองเท่าไหร่นะ10เท่าไหร
1: ่
0: 13จำนวนดินสอสีเขียวเท่าไหร่นะลูก
1: 16
0: 13เป็นอย่างไรกับ16
1: น้อยกว
0: ่
1: าน
0: อนอนอะไรนะเนี่ยนอหนูน้อยกว่านะครับ13น้อยกว่า16หรือเครื่องหมายปากเขาเป็นไงเนี่ยปากเขาจะแหลมๆนะครับดังนั้น13ก็จะน้อยกว่า16เอาดูชัดๆอีกครั้งสำหรับเครื่องหมายทำไมครับเครื่องหมายอะไรนะอะไรนะอะไรนะปากแหลมปากแหลมเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายน้อยกว่าเยี่ยมมากนะครับก็จะแทนการเปรียบเทียบนะครับแสดงจำนวนในเรื่องของการน้อยกว่านั่นเองเนาะเปรียบเทียบจำนวนที่น้อยกว่านะครับไม่ยากไม่ยากไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเยี่ยมมากนะครับเอาละคุณแม็กไปต่อนะลูกเนาะเอาละครับเด็กๆครับดูที่เก้าอี้กับเด็กๆบ้างคราวนี้มีนักเรียนกี่คนนะลูกมีนักเรียนกี่คนนะนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เสียงสุดท้ายลงที่16มีนักเรียนทั้งหมด16คนเก้าอี้มีกี่ตัวแล้วลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เสียงสุดท้ายลงที่12แสดงว่ามีเก้าอี้ทั้งหมด12ตัวคำถามมองปุ๊บจำนวนเท่ากันไหมเนี่ย
1: ไม่
0: เท่ากันต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่ามองปุ๊บบอกได้ไหมเนี่ยนักเรียนเด็กผู้หญิงเนี่ยกับเก้าอี้อะไรจะมีจำนวนมากกว่านะลูกอะไรมีจำนวนมากกว่านักเรียนที่เป็นเด็กผู้หญิงเก้าอี้ก็เป็นไงทันทีเลยน้อยกว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอันนี้ดูจากภาพคราวนี้ครับเด็กๆครับคำถามเอาละต้องตอบคำถามและบางทีครูแม็กอาจจะทำไมครับลองถามเด็กๆไปก่อนเนาะคราวนี้ครับเด็กๆครับจำนวนเด็กเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเก้าอี้ครับจำนวนเด็กมากกว่าน้อยกว่าม
1: ากกว
0: ่าคราวนี้เด็กๆตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะครับจำนวนเด็กๆมองปุ๊บรู้ทันทีเลยมากกว่านะครับเอาละครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคราวนี้ถ้าจะเขียนแสดงการเปรียบเทียบจะได้อย่างไรล่ะเด็กผู้หญิงเท่าไหร่นะกี่คนนะลูก
1: 16
0: นับไปแล้ว16เก้าอี้เท่าไหร่นะ
1: 12
0: เก้ เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เท่าไหร่นะอีกครั้งนึง

0: 12เด็กๆล่ะครับ10 10 16นะครับดังนั้นถ้าเราจะเขียนแสดงการเปรียบเทียบ16เป็นไงกับ12อ่ะลูก
1: มากกว่า
0: 16มากกว่าเอเครื่องหมาย16ปากกว้างๆหรือปากแหลมๆนะทางด้านซ้ายมือจะเป็นปากกว้างๆนะครับดังนั้น16ใช้เครื่องหมายแบบนี้ก็ได้16มากกว่า12ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับเอาละครับเอาละครับครูแม็กจะฝึกคิดลองทำหน่อยก่อนที่เราจะทำไมครับลงมือฝึกฝนนะครับในแบบฝึกหัดเอาละครับมีตัวเลขมากมายเลยนะครับจะให้เด็กๆทำไมครับเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าปากเป็นไงเนี่ยปากเป็นไงกว้างๆน้อยกว่าปากเป็นไงครับปากแหลมๆดูที่ปากทางด้านซ้ายมือแสดงงานเปรียบเทียบนะลูกเดี๋ยวขอ4คนคนแรกเอาตามเลขที่เลยดีกว่าเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 15
0: ใครเอ่ย15ใครเอ่ย15มาไหมครับวันนี้ไม่มาข้ามไปเลยเลขที่เท่าไหร่ลูก
1: 17
0: ใครเอ่ยครับใครเอ่ยอ้าวหันษาเชิญเลยครับน้องหันษาน้องหันษาดูเทียบจำนวนให้คุณครูแม็กหน่อยโดยใช้อะไรครับเครื่องหมายเนาะเครื่องหมายได้ไหมครับเอ๊15กับอะไรลูก15เป็นอย่างไรกับ17นะ15เป็นอย่างไรกับ17มากกว่าหรือน้อยกว่าอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยตอบให้เพื่อนได้ยินหน่อยน้อยกว่าถูกไหมเอ่ยครับถูกไหมครับถูกอ้าวปรบมือให้หันษาหน่อยเดี๋ยวครูแม็กช่วยเขียนให้นะอ้าวหันษาช่วยเลือกนิดนึงเอน้อยกว่าปากกว้างหรือปากแหลมนะปากอะไรนะคะปากแหลมๆอันไหนเนี่ยอันนี้หรืออันนี้ด้านนี้ถูกไหมคะเดี๋ยวครูแม็กเติมให้นะครับสูงเนาะเพื่อนๆดูนะปากแหลมๆแบบนี้ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับอ้าวปรบมือให้หันษาหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับไปต่อนะลูกข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่2เลขที่19ใครเอ่ยอ้าวใครเอ่ย19ปลายอ้าวเชิญน้องปลายเลยนะครับเลขที่19 19กับอะไรลูกเอาข้างในช่วยด้วย19กับอะไรครับ14เยี่ยมมากเอ19เป็นอย่างไรกับ14นะ
1: มากกว
0: ่าถึงไหมครับเขียนถึงไหมเอ่ยมากกว่าปากอะไรนะ
1: มากกว่าปาก
0: กว้างปากกว้างถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับปากกว้างเปล่าอาจจะไม่สวยงามเพื่อนอาจจะเขียนไม่ถึงใช่ไหมครับเนาะปากกว้างกว้างแบบนี้คือเครื่องหมายมากอะไรนะมากกว่ามองปุ๊บอ๋อ19ไม่เท่ากับ14แน่นอน19เป็นอย่างไรกับ14แล้วลูก
1: มากกว
0: ่าครับอ้าวปรบมือให้ปลายหน่อยถูกต้องเดี๋ยวครูแม็กช่วยแก้ไขให้ปลายนิดนึงเนาะเพื่อนอาจจะเขียนไม่ถึงนะครับลูกเนาะอาจจะไม่สวยงามดังนั้นเห็นไหมครับเด็กๆต้องทำไมเอ่ยต้องเขียนให้สวยงามเนาะงั้นจะได้ดูได้ชัดเจนมากกว่าปากกว้างๆแบบนี้เหมือนกันกับปลายเลยให้ชัดเจนแบบนี้นะลูกอันนี้เห็นปุ๊บปากกว้างหรือปากแหลมเนี่ย
1: ปากกว
0: ้างด้านซ้ายมือเป็นเครื่องหมาย
1: มาก
0: กว่าปากกว้างนะครับเยี่ยมมากอ้าวไปต่อที่ข้อที
1: ่
0: ข้อ3ขอเลขที่นี้เลย
1: 16
0: เลขที่
1: 16
0: ใครเอ่ย16อ้าวน้องแก้มอ่ะเชิญครับน้องแก้มไหวไหมลูกไหวนะนะครับคราวนี้น้องแก้มครับช่วยคุณแม็กดูหน่อยเลขอะไรนะเอาเพื่อนๆช่วยหน่อยเลขอะไรลูก16กับอะไรครับแก้ม12เอ๊ะ16เป็นอย่างไรกับ12นะ16เป็นไงถูกไหมครับถูกไหมเอ่ย

0: ถูกอ้าวปรบมือให้น้องแก้มหน่อยโหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้น16กับอะไรลูก12เอ๊ะ16เป็นอย่างไรกับ12นะ
1: มากกว่า2
0: 16มากกว่า12ยากมั้ยครับเนี่ย
1: ไม่
0: ยากข้อสุดท้ายขอเลขที
1: ่
0: 20ใครเอ่ย20ใครครับอ้าวฟีนิกซ์เอาดูก่อนเลขอะไรนะ20กับอะไรครับ10เอ๊ะ20กับ10เปรียบเทียบกัน20กับ10เป็นยังไงลูก
1: น้อยกว่าม
0: ากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว
0: ่
1: า
0: 20กับ10เป็นไงกันมากกว่าปากเป็นไงนะปากเป็นไงนะ
1: กว้าง
0: กว้างถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกไหมเอ่ยปรบมือให้ฟีนิกซ์หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะลูกเพื่อนๆปลายทางก็น่าจะทำไมครับตอบได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าปากแหลมทวนอีกครั้งหนึ่งปากแหลมเป็นเครื่องหมาย
1: น้อยกว
0: ่าปากกว้างกว้างกว้างกว้าง
1: มากกว
0: ่าดูด้านซ้ายนะลูกดูด้านซ้ายเราจะอ่านจากทางด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามืออย่างเช่นข้อนี้เราก็จะอ่านว่า15น้อยกว่า10อะไรลูก17ข้อนี้19มากกว่า14ข้อนี้ล่ะครับ16มากกว่า12ข้อสุดท้าย20มากกว่า10ยากไหมครับไหนใครเข้าใจแล้วคิดว่าทำได้แล้วยกมือนี่เยี่ยมมากเยี่ยมมากงั้นนะครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเกิดความเข้าใจบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกฝนกันต่อนะครับที่แบบฝึกหัดให้เด็ก16 96หน้าที่มีตัวนับที่เป็นวงกลมนะลูกไหนใครเจอแล้วเปิดต่อจากเมื่อวานเลยจากครั้งที่แล้วเลยลูกไหนใครเปิดเจอแล้วไปต่อนะลูกนะเด็กๆครับเดี๋ยวเราอ่านคำชี้แจงพร้อมกันเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กเลยนะข้อที่1ใหญ่เลยนะลูกเห็นไหมครับชี้เลยนะอ่านตามนะลูกเขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: เขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: แสดงจำนวน
1: แสดงจำนวน
0: ในช่องว่าง
1: ในช
0: ่
1: องว
0: ่
1: าง
0: แสดงว่าอันดับแรกเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคำสั่งต่อไปและเขียนเครื่องหมายกากบาท
1: และเข
0: ีย
1: นเคร
0: ื่
1: องหมายกากบาทท
0: ับตั
1: วเลข
0: ทับตัวเลขแสดงจำนวนที่
1: มากกว
0: ่
1: า
0: แสดงจำนวนที่
1: มากกว
0: ่
1: า
0: ดังนั้นอันดับแรกเด็กๆต้องทำไมครับนับก่อนแล้วก็ทำไมครับเขียนตัวเลขเสร็จแล้วทำไมครับกากบาททับจำนวนที่ที่ทำไมเอ่ยมากมากมากนี่คำนี้ที่ทำไมครับที่มากกว่าเนาะที่มากกว่าเดี๋ยวคุณแม็กขีดเส้นใต้ไว้ให้เด็กๆ เห็นได้ชัดเจนเลยนะต้องทำไมลูกเราต้องกากบาททับตัวที่มากกว่าเอาละก่อนอื่นทำไมครับนับก่อนดูที่ข้อที่1นะภาพแรกมีจำนวนเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะลูกหนูก็เขียนเลย10อะไรคะ10 4เยี่ยมเยี่ยมบางคนอาจจะค่อยๆนับนะภาพที่2แล้วลูกภาพนี้ล่ะ10เท่าไหร่นะ12เสร็จแล้วกากบาททับจำนวนที่ทำไมนะที่แล้วใครมากกว่าล่ะใครมากกว่าให้กากบาททับ14แบบนี้ได้ไหมครับ

0: ไม่เอ่ยอ้าวถ้าทำได้ลงมือได้เลยนะครับข้อที่1คุณครูแม็กทำให้ดูเป็นแล้วก็ดูภาพนับจำนวนเสร็จแล้วภาพไหนทำไมครับมีจำนวนมากกว่าให้กากบาททับที่จำนวนที่มากกว่าเอาไหนใครเสร็จแล้วข้อ1ข้อ1ข้อ1ใหญ่ใครเสร็จแล้วบางคนบอกถึงข้อ3ใช่ไหมครับในข้อ1ใหญ่เนาะข้อที่2หน่อยข้อที่2ใครเสร็จแล้วช่วยครูแม็กหน่อยนะลูกอาจจะเฉลยให้เพื่อนๆดูด้วยข้อที่2ภาพแรกเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะลูก15หนูก็เขียนเลขอะไรครับ10เท่าไหร่5ภาพที่2 10ดังนั้นเดี๋ยวค่อยคุณครูตรวจตอนท้ายนะครับขอไปต่อที่ข้อที่2เลยได้ไหมครับข้อที่2ใหญ่ได้ไหมเอ่ยอ้าวล้อมรอบเขียนวงล้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนที่เขียนวงล้อมรอบตัวเลขที่มีจำนวนเป็นไงครับน้อยกว่าดูข้อที่1ลูก8กับ10 x 10อะไรนะ12เยี่ยม11โอ้ยตอบไวเลย10มีความเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับเนาะมีความเข้าใจถูกต้องหรือไม่เนาะอ้าวไปต่อได้ไหมลูกไปต่อนะที่ปากกว้างๆมากๆอะไรนะมากกว่ากับปากแหลมๆน้อยกว่าเยี่ยมมากเลยเปรียบเทียบปุ๊บดูจากอะไรครับซ้ายไปขวาเลยข้อที่3ให้ใส่เครื่องหมายอะไรลูกมากกว่ากับน้อยกว่าข้อแรกเลย9เอ๊ะเป็นไงกับ18เนี่ย9เป็นไงนะน้อยกว่าปากนะน้อยกว่าปากปากแหลมข้อ4 18เป็นไงกับ20น้อยกว่าเป็นไงนะน้อยกว่าปากปากแหลมเอาละไอ้ถูกแบบนี้นะครับข้อนี้19เป็นไงกับ11นะปากแหลมๆเนี่ยแต่เขาใส่เครื่องหมายอะไรมาเนี่ยถูกหรือผิดต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับกากบาทนะข้อความที่ไม่ถูกต้องนะลูกต่อไปข้อนี้ต้องถูกหรือผิดเนี่ยถูกหรือผิดครับ14ต้องเป็นไงกับ12ต้องมากกว่าปากต้องเป็นไงครับกว้างๆเนาะอ้าวข้อ4ถูกหรือผิดถูกหรือผิด9ต้องเป็นไงกับ16ลูก9ต้อง9ต้องทำไมน้อยกว่าปากต้องเป็นไงครับแหลมๆเนาะไม่ยากนะครับเอาละครับสำหรับข้อที่5นะครับเติมตัวเลขในช่องว่างทำไมครับให้เป็นจริงเนาะโดยที่เด็กๆเลขทำไมครับเขามีตัวเลขให้ดูด้านบนนะ20ใช้ไปหรือยังเอ่ยใช้ไปแล้ว20มากกว่าอะไรได้บ้างล่ะ
1: มากกว่า19
0: 20มากกว่าอะไรได้บ้างโอ้ได้ทุกตัวเลย18อ้าวแอบวงไว้ก่อนใช้แล้วแอบวงนะอาจจะมาแก้ไขนะ

0: เอข้อที่2อะไรล่ะน้อยกว่า11น้อยกว่า11มีตัวเดียวเลยอะไรครับอันเนี้ยถูกต้องแน่นอน10ครูแม็กมั่นใจเลยกากบาทก่อนเลยเออะไรน้อยกว่า13นะ
1: 12
0: เหลือตัวเดียวอะไรลูก12อันนี้ก็มั่นใจเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม18 18มากกว่าอะไรบ้างอะสิบอะไรลูก17เยี่ยมนี่ถูกต้องแน่นอน16มากกว่าอะไรได้บ้างหา16มากกว่าแสดงว่าซ้ำหรือเปล่าเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยซ้ำไหมมีซ้ำไหมลูกไม่มีอ้าวแสดงว่าข้อนี้ตอบ19ได้ไหมครับได้เนาะงั้นข้อนี้มั่นใจตอบได้เลยไม่ซ้ำเลยสักจำนวนหนึ่งเนาะยากไหมครับยากไหมไม่ยากเอาแล้วครับเด็กๆครับดังนั้นอีกหนึ่งหน้าฝากกลับไปทำไมครับทำเป็นการบ้านโดยให้ทำไมครับข้อที่6เนี่ยให้เขียนวงล้อมรอบจำนวนที่ทำไมนะน้อยทำไมนะ
1: น
0: ้อยกว่าเนาะข้อนี้วงเฉพาะจำนวนที
1: ่
0: มากกว่าอ้าวฝากกลับไปทำเป็นทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเอาละครับเด็กๆครับเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยแล้วก็ทำไมครับฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4สามถ้าปากกว้างเครื่องหมายอะไรล่ะลูก
1: มากกว
0: ่าถ้าปากกว้างกว้างปากกว้างกว้างเนาะปากกว้างมากอะไรนะลู
1: ก
0: มากกว่าแต่ถ้าปากแหลมแหลมล่ะ
1: น้อยกว
0: ่านะครับปากแหลมแหลมก็จะน้อยกว่านะครับยากไหมครับวันนี้เรียนไปไม่ยากเด็กๆก็ใช้เปรียบเทียบความรู้เดิมนั่นเองแล้วเส้นจำนวนก็จะเป็นเรื่องใหม่เนาะเส้นจำนวนเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเจอเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาเรียนรู้กันนะครับเอาละครับเด็กๆครับก็ฝากเด็กๆกลับไปอะไรนะลูกกลับไปทบทวนแล้วก็ทำงานบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็ได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบกับผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติ

0: รัตติธวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันว่าใน1วันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะในชีวิตของนักเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นั้นเราไปเรียนรู้จุดประสงค์กันในวันนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนทานข้าวแต่งตัวมาโรงเรียนระหว่างทางการมาโรงเรียนเจอเหตุการณ์อะไรบ้างและในขณะที่นั่งเรียนนักเรียนเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องบอกได้ว่าแต่ละวันเกิดเหตุการณ์อะไรกับตัวเองบ้างค่ะและคุณครูก็มีคำถามมาถามว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาใดช่วงเวลาใดคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาแบ่งออกเป็นกี่ช่วงกี่ช่วงคะแบ่งออกเป็น2ช่วง1คือช่วงเวลาอะไรคะเขาเรียกว่าช่วงเวลากลางวัน2คือช่วงเวลาใดคะช่วงเวลากลางคืนและขณะนี้เป็นช่วงเวลาใดคะเป็นช่วงเวลากลางวันนั่นเองทำไมถึงคิดว่าเป็นช่วงเวลากลางวันคะยังมีแสงสว่างอยู่ยังมีแสงแดดอยู่ใช่ไหมคะจึงเป็นช่วงเวลากลางวันนั่นเองแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนล่ะคะจะมืดแล้วใช่ไหมคะดูภาพนี้นักเรียนเข้านอนในช่วงเวลาใดนักเรียนเข้านอนในช่วงเวลาใดตอนกลางคืนนั่นเองนะคะเด็กๆเข้านอนในช่วงเวลากลางคืนกี่ทุ่มคะ2ทุ่มหรือ20นาฬิกาบางคนบอกว่านอน3ทุ่มค่ะใครนอน4ทุ่มมีไหมคะมีไหมคะ4ทุ่มคือกี่นาฬิกาคะ22นาฬิกานะคะเราควรเข้านอนให้ไวกว่านี้นะคะก็คือเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มที่นักเรียนเรียกนั่นเองค่ะเพราะเราเนี่ยจะต้องตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนถ้านักเรียนนอนดึกนอนมืดทุกวันเลยจะทำให้เด็กๆเนี่ยนอนไม่พอมาโรงเรียนก็ง่วงนอนอยากจะนอนหลับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องนอนให้เพียงพอนอนวันละกี่ชั่วโมง
2: 8ชั่วโมง
0: นอนวันละ8ชั่วโมงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะช่วงเวลาในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูจะทบทวนให้ช่วงเวลาในชีวิตประจำวันเราเริ่มตั้งแต่เวลาเวลาอะไรคะเวลาเช้านะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็คือเวลาในตอนเช้าเด็กๆทำอะไรเป็นเวลาที่เด็กๆเนี่ยต้องตื่นนอนแล้วตื่นนอนมาทำอะไรบ้าง
2: อาบน
0: ้ำล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวไหมคะแต่งตัวมาโรงเรียนไหมคะนั่นคือในช่วงเช้านั่นเองค่ะต่อไปช่วงเวลาตอนสายเป็นเวลาที่เด็กๆจะต้องทำอะไร
2: เร
0: ีย
2: นหนังสือ
0: เข้าเรียนหนังสือนะคะในวิชาแรกนั่นเองค่ะต่อไปเป็นช่วงเวลาอะไรคะ
2: กลาง
3: วัน
2: เที่ยง
0: เป็นเวลาเที่ยงเด็กๆทำอะไร
2: ก
0: ิน
2: ข้าว
0: กินข้าวทานอาหารนั่นเองนะคะต่อไปเป็นช่วงเวลาอะไรคะ
2: เร
0: ีย
2: น
0: เข้าเรียนในช่วงตอนบ่ายนั่นเองค่ะและต่อไปเป็นช่วงอะไรคะ
2: เย็น
0: เป็นช่วงเย็นแล้วเด็กๆทำอะไรเอ่ย
4: กำล
0: ังเดินทางกลับบ้านกลับบ้านไปทำอะไรบ้าง
4: ไปทำการบ
0: ้
4: าน
0: ไปอาบน้ำด้วยไหมคะช่วงเวลาเย็นเด็กๆจะเดินทางกลับบ้านนะคะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชำระร่างกายของเราอาบน้ำให้สะอาดเพื่อจะได้มาทำการบ้านวันนี้คุณครูสั่งการบ้านอะไรบ้างนักเรียนก็กลับไปทบทวนและทำการบ้านมาส่งคุณครูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนก็ได้แล้วก็รับประทานอาหารกับครอบครัวค่ะ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็มาดู

0: ทีวีนะคะมาดูโทรทัศน์กับคุณพ่อคุณแม่ของเราในช่วงเวลาตอนค่ำค่ะแล้วก็ถึงเวลาเข้านอนเด็กๆนอนไหมคะ
1: นอน
0: นั่นเองค่ะเมื่อถึงเวลาให้นักเรียนนอนเด็กๆจะต้องเข้านอนให้ตรงเวลานะคะก็คือช่วงเวลาค่ำนั่นเองคำถามค่ะนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเวลาใด
2: 8 โมง
0: คือช่วงเวลาใดคะ
3: เคารพธงชาติ
0: ช่วงเวลาในตอนเช้าใช่ไหมคะเด็กๆจะเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเวลาตอนเช้าก็คือ8 นาฬิกานั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนทำการบ้านในช่วงเวลาใด
4: ตอนเย็น
0: ตอนไหนนะคะ
4: ตอนเย
0: ็นนะคะหลังกลับจากโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและทำการบ้านนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยคุณครูจะมีภาพให้กับนักเรียนนะคะกลุ่มละ1 ภาพกลุ่มละ1 ภาพอ่ะเป็นภาพอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะภาพแรกนะคะจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
5: ตื่นนอน
0: เป็นช่วงเวลาไหนคะ
5: ตอนเช้า
0: เป็นช่วงเวลาตอนเช้าภาพที่2
5: ช่วงเวลา
0: เที่ยงนั่นเองค่ะภาพต่อไปช่วงเวลาไหนสนามเด็กเล่นนะคะเล่นเขาทำอะไรกันอยู
5: ่
0: เล่นอยู่เป็นช่วงเวลาใดคะ
5: เวลาเลิกเรียน
0: อ่ะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพตอนดึกตอนค่ำใช่ไหมคะก็มานั่งดูทีวีมานั่งดูโทรทัศน์กับครอบครัวและภาพสุดท้ายก็จะเป็นภาพที่เรานอนแล้วก็คือเวลาช่วงตอนดึกนั่นเองค่ะคุณครูเด็กๆจะไม่รู้ว่าเด็กๆจะได้ภาพอะไรแต่คุณครูจะสุ่มแจกไปแล้วให้เด็กๆช่วยกันคิดว่าภาพที่ตนเองได้นั้นเป็นภาพอะไรและเป็นช่วงเวลาใดพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยังคะ
6: พร
0: ้อมแล้วนะคะคุณครูปลายทางช่วยแจกบัตรภาพให้กับเด็กๆได้ทำกิจกรรมด้วยนะคะเมื่อได้ภาพแล้วเด็กๆช่วยกันดูด้วยว่าเป็นภาพอะไร
7: เที่ยง
0: ช่วยกันคิดค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะกลุ่มที่1ได้ภาพอะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู
8: ่
0: ช่วงเวลาไหนกลุ่มที่2ได้ภาพอะไรเป็นเขากำลังนอนหลับกลุ่มที่3
9: ตื่นเช้า
0: ช่วงเวลาใดคะ
10: เช้าประมาณ
11: ตื่นเช้าไปโรงเรียน
0: 6 โมงกลุ่มที่4ได้ภาพดูการ์ตูนช่วงเวลาใดตอนมืดกลุ่มที่5นะคะได้ภาพอะไร
12: สนามเด็กเล่นครับ
0: เล่นสนามเด็กเล่นช่วงเวลาใดคะตอนเช้าเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมที่จะบอกคุณครูหรือยังว่าเด็กๆนั้นได้ภาพอะไรพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วปรบมือ1 ครั้ง2 ครั้ง3 ครั้งนั่งตัวตรงหันหน้ามาทางคุณครูเลยตอนนี้เด็กๆรู้แล้วนะคะว่าตัวเองได้ภาพอะไรกลุ่มตัวเองได้ภาพอะไรและภาพนั้นเขาทำอะไรเป็นเวลาช่วงไหนตอนนี้คุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1 คนกลุ่มละ1 คนนะคะเพื่อบอกว่าภาพนั้นทำอะไรอยู่และเป็นช่วงเวลาใดพร้อมไหมคะ

0: ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนาบุญแดชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะ
0: ค่ะน้องอะตอมเป็นตัวแทนกลุ่มที่3กลุ่มน้องอะตอมได้เป็นภาพอะไรคะ
1: ได้กลุ่มภาพตื่นเช้ากำลังไปโรงเรียนค่ะ
0: เป็นภาพเด็กที่กำลังตื่นเช้าไปจนไปโรงเรียนนั่นเองค่ะเป็นช่วงกลุ่มต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะที
1: ่4
0: เป็นตัวแทนกลุ่มที่4นะคะเพื่อนๆดูด้วยว่ากลุ่มที่4นั้นได้เป็นภาพอะไรได้เป็นภาพอะไรคะ
1: ได้เป็นภาพดูการ์ตูน
0: ได้เป็นภาพดูการ์ตูนนะคะดูโทรทัศน์กับครอบครัวใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาใดคะ
1: ช่วงเวลาตอนมืดค่ะ
0: ช่วงเวลาตอนมืดช่วงเวลาตอนเย็นช่วงเวลาตอนค่ำใช่ไหมคะได้หมดเลยนะคะเด็กๆเคยทำกิจกรรมแบบนี้กับครอบครัวไหมคะ
2: เคย
0: ขอบคุณมากค่ะต่อไปขอเป็นค่ะ
3: ขับด้านครับ
0: กับด้านอ๋อกับด้านค่ะขออภัยค่ะน้องนาวาเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ได้รูปภาพอะไรคะ
4: ตอนกลางคืน
0: ได้รูปภาพคนกำลังนอนหลับตอนกลางคืนใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาม
5: ืด
0: ช่วงเวลามืดแล้วเด็กๆควรที่จะเข้านอนได้แล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: น้องนาวาได้นอนหลับไหมคะตอนกลางคืนต้องเข้านอนนะคะเมื่อถึงเวลามืดแล้วเด็กๆควรที่จะเข้านอนได้แล้วซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนให้สมองของเราเนี่ยได้พักผ่อนเนื่องจากเราเรียนมาทั้งวันเลยนะคะนี่ก็คือภาพในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยค่ะต่อไปเหลือกลุ่มที่เท่าไหร่เหลือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5เอากลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มที่1ก่อนค่ะเชิญค่ะพี่คิวไปเอาไมค์มาด้วยสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: และกลุ่มสุดท้ายของเราในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
0: หนูชื่อเด็กหญิง
7: หนูชื่อเด็กหญิงมณพรนามสกุลพุทธสอนค่ะชื่อจริงชื่อนาค่ะ
0: หนูเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
7: 5
0: เป็นตัวแทนของคะเป็นช่วงเวลาใดคะ
7: กลางวัน
0: เป็นช่วงเวลากลางวันอาจจะเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายเราไปเล่นได้ไหมคะช่วงเวลาเย็นเราเล่นได้ไหมคะเล่นได้ไหมคะได้นะคะเราสามารถไปเล่นได้ในช่วงเวลาบ่ายช่วงเวลาตอนเย็นเราสามารถไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเป็นช่วงเวลาตอนเช้าเพื่อที่จะเตรียมตัวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวแล้วไปโรงเรียนค่ะภาพที่2กำลังกินข้าวเลยนะคะเป็นช่วงเวลาใดคะ
8: ตอนเที่ยง
0: ช่วงเวลาตอนเที่ยงเราจะพักรับประทานอาหารในช่วงเวลาเที่ยงต่อไปเป็นภาพอะไรคะสนามเด็กเล่นเขากำลังทำอะไรกันอยู่อะไรคะ
8: เล
0: ่นอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆชอบไหมคะ
8: ชอบ
0: เราจะทำในช่วงเวลาใดคะ
8: ไปเล
0: ่นในช่วงเวลาใดคะ
8: เย็น
9: เล่นได
0: ้แต่ถ้าเรามาโรงเรียนเราจะเล่นในช่วงเวลาตอนเย็นแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะคะเวลาที่เราอยู่บ้านเราสามารถไปเล่นได้ในช่วงเวลาตอนบ่ายนะคะนั่นเองค่ะต่อไปทำอะไร

0: ะกำลังดูโทรทัศน์อยู่เลยนะคะทำในช่วงไหนคะดูโทรทัศน์และเป็นภาพใดเอ่ยเป็นช่วงที่เรากำลังทำอะไรนอนหลับพักผ่อนให้สมองของเราเนี่ยได้พักผ่อนเพราะว่าเราเรียนมาทั้งวันเลยเราต้องคิดเขาต้องคิดเลขเราต้องอ่านภาษาอังกฤษเราต้องอ่านภาษาไทยสมองของเราก็จะเหนื่อยล้านะคะเวลากลางคืนจึงเป็นเวลาให้เด็กๆเนี่ยนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นภาพเกี่ยวกับช่วงเวลาต่างๆและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันค่ะต่อไปค่ะคุณครูยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในขณะที่เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะว่าทำอะไรบ้างคะกำลังทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวของเราก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เด็กๆนั้นอยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะต่อไปเหตุการณ์อะไรเอ่ยทำอะไรคะปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่ช่วยคุณพ่อเนี่ยปลูกต้นไม้เวลาอยู่ที่บ้านหรือเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะจะได้เป็นการให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเป็นกิจกรรมอะไรคะเป็นเหตุการณ์ที่เราอาบน้ำนั่นเองค่ะเราจะอาบน้ำทุกวันไหนใครไม่อาบน้ำมีไหมคะมีใครไม่อาบน้ำไหมคะไม่มีทุกคนอาบน้ำนะคะชำระร่างกายของเราให้สะอาดในทุกวันนั่นเองค่ะยังไม่หมดค่ะ
1: อัลฮัมดุลิ
0: ลลาห์ใครคะเคารพธงชาตินั่นเองค่ะการเข้าแถวเคารพธงชาติก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันขณะที่นักเรียนนั้นอยู่ที่โรงเรียนนะคะหมดหรือยังยังนะคะ
2: ยังไม่ได้ยังตอนนี้จะ
0: ทำอะไรคะเด็กกำลังวิ่งเล่นอยู่เลยนะคะวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะคะอาจจะวิ่งเล่นที่บ้านก็ได้เป็นวันหยุดก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะทำอะไรคะกำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่เลยนะคะเป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันขณะที่นักเรียนนั้นอยู่ที่โรงเรียนเมื่อเรามาโรงเรียนแล้วเราต้องทำอะไรคะเรียนหนังสือทำไมต้องเรียนหนังสือ
3: เราได้ความรู้ไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าใครจะครูถามอะไรแล้วก็จะไม่รู้
0: ใช่แล้วถูกต้องค่ะเราต้องเรียนหนังสือถ้าเราไม่เรียนหนังสือไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเราก็จะตอบไม่ได้แล้วเราก็จะไม่มีความรู้เมื่อคุณพ่อคุณแม่ถามว่าวันนี้เรียนอะไรมาบ้างได้ความรู้อะไรมาบ้างก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับเรียนหนังสือเป็นเหตุการณ์นะคะในชีวิตประจำวันในขณะที่เด็กๆนั้นอยู่ที่โรงเรียนค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับช่วงเวลาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาสายช่วงเวลาเที่ยงช่วงเวลาบ่ายช่วงเวลาเย็นนะคะและช่วงเวลาค่ำตั้งแต่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและค่ำจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆซึ่งคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันทบทวนว่าในเวลาเช้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเวลาสายมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงเวลาเที่ยงเราจะมาอ่านนิทานสนุกๆ กันนะคะเกี่ยวกับวันหยุดแสนสนุกของน้องน้ำหวานแล้วให้นักเรียนช่วยกันเติมคำลงไปค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะทบทวนอีกครั้งค่ะคุณครูมีคำให้ดังนี้เวลาช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองค่ะนะคะน้องน้ำหวานจะตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาตอนเช้านะคะเพราะวันนี้คุณพ่อและคุณแม่จะพาน้ำหวานไปเที่ยวสวนสัตว์เมื่อไปถึงน้ำหวานไปดูม้าลายเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลาค่ำเวลาบ่ายค่ะน้ำหวานและครอบครัวจึงพักรับประทานไอศ

0: รีมในเวลาบ่ายเมื่อทาไอศกรีมเสร็จแล้วนะคะจึงเดินต่อไปเพื่อดูการแสดงของสุนัขลิงและนกแสนรู้เวลา
1: เย็น
0: เวลาไหนคะ
1: เย็น
0: เวลาเย็นค่ะคุณพ่อคุณแม่พาน้ำหวานกลับบ้านเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงบ้านน้ำหวานจึงอาบน้ำและรับประทานอาหารอ่านว่าอะไรคะเวลาค่ำใช่ไหมคะเพราะว่าเหลือแค่หนึ่งช่วงเวลาแล้วก็คือช่วงเวลาค่ำนั่นเองค่ะ คุณแม่เห็นว่าเป็นเวลาค่ำจึงบอกให้น้ำหวานรีบเข้านอนเพราะพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปน้ำหวานตื่นขึ้นมาในเวลาเช้าเพราะวันนี้คุณพ่อและคุณแม่จะพาน้ำหวานไปเที่ยวสวนสัตว์เมื่อไปถึงน้ำหวานไปดูม้าลายยีราฟสิงโตและเสือเมื่อถึงเวลาเที่ยงแดดร้อนจัดน้ำหวานและครอบครัวจึงพักรับประทานไอศกรีมในเวลาบ่ายจึงเดินต่อไปนะคะเพื่อดูการแสดงของสุนัขลิงและนกแสนรู้เวลาเย็นคุณพ่อและคุณแม่พาน้ำหวานกลับบ้านเมื่อถึงบ้านน้ำหวานจึงอาบน้ำและรับประทานอาหารคุณแม่เห็นว่าเป็นเวลาค่ำแล้วจึงบอกให้น้ำหวานรีบเข้านอนเพราะพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันใน1วันตั้งแต่เช้าเที่ยงบ่ายเย็นและค่ำนั่นเองค่ะการรู้ช่วงเวลานะคะจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถแบ่งช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ต่อไปค่ะคุณครูมีคำถามทำไมเราต้องเรียนเรื่องการแบ่งช่วงเวลาทำไมเราต้องเรียนเรื่องการแบ่งช่วงเวลาเพราะอะไรคะจะได้รู้อะไร
1: ได้รู
0: ้ได้รู้อะไรคะได้รู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเพื่อที่เราเนี่ยสามารถนำไปบอกคุณพ่อคุณแม่นำไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังได้ว่าช่วงเวลาตอนเช้าเนี่ยหนูเจอเพื่อนใหม่ค่ะชื่อน้องหนูดีเขาจะนิสัยดีมากๆเลยเขาพาหนูไปทานไอศกรีมพาหนูไปทานข้าวในตอนเช้าด้วยค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าตอนบ่ายหนูได้เข้าเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยค่ะวันนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหนูสามารถตอบคุณครูได้ด้วยหนูสามารถเล่าให้กับคุณครูฟังได้ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะเรามาดูนะคะทำไมเราจะต้องเรียนเรื่องการแบ่งช่วงเวลานะคะเพื่อลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าเวลาสายเวลาเที่ยงเวลาบ่ายเวลาตอนเย็นเวลาค่ำจนถึงเวลาที่เราเข้านอนนั่นเองค่ะดาวดวงนี้เลยนะคะเป็นการแสดงการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคุณครูจะมีข้อความให้คุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อความที่1รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันแสดงว่าเกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลาไหนคะ
1: กลางว
0: ันในช่วงกลางวันนั่นเองค่ะ2ดูข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำดูข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำเกิดในช่วงเวลาใดคะ
1: ตอนเย็น
0: ตอนค่ำตอนดึกตอนกลางคืนนะคะ3เรียนภาษาไทยตอนบ่ายเรียนภาษาไทยตอนบ่ายเกิดในช่วงเวลาใดคะ
1: บ่าย
0: ตอนบ่าย4เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าอีก1ข้อก็คือทำการบ้านตอนเย็นทำการบ้านตอนเย็นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดคะ
1: ตอน
0: ไหนคะตอนเย็นตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียงลำดับแล้วว่าข้อใดเกิดขึ้นก่อนข้อใด

0: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนักเรียนจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: ทั้ง5ข้อนี้เป็นเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นก่อนก็คือเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเลยนักเรียนคิดว่าเป็นเหตุการณ์ใดล่ะคะระหว่าง1รับประทานอาหารกลางวัน2ดูข่าวโทรทัศน์ภาคค่ํา3เรียนภาษาไทยตอนบ่าย4เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า5ทำการบ้านตอนเย็น
1: เข้า
0: แถวเคารพธงชาติตอนเช้าก็คือหมายเลข4นั่นเองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเลยต่อไปเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2
1: เข้าเร
0: ีย
1: น
0: ข้อที่เท่าไหร่คะ
1: เข้าเร
0: ีย
1: น
0: เข้าเรียนเหรอคะตอนเช้าไปแล้วตอนไหนต่อคะ
1: 1
0: พักรับประทานอาหารกลางวันก็คือหมายเลขหมายเลข1นะคะต่อไปเหตุการณ์อะไรนะคะต่อไปเวลาเรียนอ้าวเรียนอยู่หมายเลขอะไรคะ
1: 3
0: หมายเลขหมายเลข3ค่ะเรียนภาษาไทยตอนบ่ายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันดับที่3ต่อไปอันดับที่4ลำดับที่4คืออะไรคะ
1: ทำการบ้านตอนเย็น
0: ทำการบ้านตอนเย็นหมายเลขอะไรหมายเลขหมายเลข5ค่ะและสุดท้ายหมายเลข2ทำอะไรคะ
1: ด
0: ูข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำนะคะนี่คือการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนต้องทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทีหลังเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูมีภาพยกตัวอย่างมาให้ว่าใน1วันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเช่นตอนเช้าเป็นช่วงเวลาเช้าเราจะตื่นนอนเพื่อมาอาบน้ำชำระร่างกายของเราให้สะอาด2เวลาสายเราเตรียมตัวมาเข้าแถวเคารพธงชาติที่โรงเรียนนะคะ3เด็กๆจะได้พักรับประทานอาหารในเวลาตอนเที่ยงหรือพักกลางวันนั่นเองค่ะ4ทำอะไรคะวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะ5เป็นช่วงเวลาใดเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายเราจะเข้ามาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ลำดับที่6ทำอะไรคะทำการบ้านกลับบ้านแล้วนะคะกลับไปทำการบ้านกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ค่ะและสุดท้ายเป็นช่วงเวลาตอนเย็นเด็กๆได้เข้านอนพักผ่อนแล้วนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันซึ่งแต่ละวันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงวันค่ะคำถามค่ะนักเรียนจะนำเรื่องการแบ่งช่วงเวลาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรใช้ได้อย่างไรคะเหตุใดสำคัญที่เกิดขึ้นทีหลังและสามารถนำไปเล่าให้เพื่อนๆฟังได้สามารถไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้สามารถมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำก็คือการทำใบงานนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่4นะคะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตอนนี้ให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยแล้วให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่59ค่ะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่59เจอหรือยังคะเดี๋ยวใครเปิดไม่เจอเดี๋ยวคุณครูไปเปิดให้ค่ะ

0: เด็กๆ เจอหมดแล้วนะคะมาดูกันว่าคุณครูนั้นให้ทำอะไรมาดูนะคะดูค่ะเด็กๆ ดูที่คุณครูก่อนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนนะคะคุณครูให้ทำอะไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำเหตุการณ์ที่กำหนดให้นะคะไปใส่ในช่องคำบอกช่วงเวลาให้ถูกต้องดูซิว่าหน้าตาใบงานของนักเรียนเหมือนกับคุณครูไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนนะคะเราไปดูคำชี้แจงก่อนนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนอ่านเหตุการณ์ที่กำหนดให้ซึ่งมีอยู่5เหตุการณ์ด้วยกันในใบงานของเรียนมีอยู่5เหตุการณ์นะคะนำเหตุการณ์ที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องคำบอกช่วงเวลาให้ถูกต้องคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูนะคะแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยอธิบายคำชี้แจงและเหตุการณ์ให้นักเรียนได้ฟังนะคะและเดินดูให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้เลยค่ะเด็กๆมาดูนะคะดูอีกครั้งหนึ่งในใบงานจะมีเหตุการณ์อยู่5เหตุการณ์ให้นักเรียนนำหมายเลขหน้าข้อความมาใส่ให้ตรงกับคำบอกช่วงเวลาฟังอีกครั้งนะคะคุณครูมีเหตุการณ์อยู่5เหตุการณ์นะคะซึ่งคุณครูกำหนดเหตุการณ์ให้นักเรียนนำหมายเลขเหตุการณ์มาใส่ในช่องคำบอกช่วงเวลาซึ่งคำบอกช่วงเวลานะคะมีทั้งหมด5ข้อ5ช่องด้วยกันตั้งแต่เช้าบ่ายค่ำเย็นเที่ยงเรามาดูข้อความค่ะว่ามีข้อความอะไรบ้างข้อความที่1วาดภาพระบายสีช่วงบ่ายหมายเลขที่1ควรไปอยู่ในช่องไหน2ตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันเราควรจะไปใส่ในช่องไหน3เตรียมตัวเข้านอนไหว้พระสวดมนต์หมายเลข3ควรไปอยู่ในช่วงเวลาใด4เดินทางกลับบ้านหมายเลข4ควรไปอยู่ในช่วงเวลาใดและ5รับประทานอาหารกลางวันหมายเลข5ควรไปอยู่ในช่วงเวลาใดให้นำหมายเลขใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเขียนข้อความลงไปนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนไปทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะนำหมายเลขมาใส่เขียนเลขไทยค่ะ
1: ตอนนี้ตอนเช้า
2: ตอนเช้าเลยค
0: ่
2: ะ
0: อ่านไปทีละเหตุการณ์วาดภาพระบายสี
2: อันที่1เอาแป้งมาเขียนแล้วอะไรหรอ
0: ช่วงใด
2: ตอนเช้า
1: ตอนเช้าเขียนช่อง
0: ช่วงช่วงบ่าย
1: เขียนเลขที่3
0: เขียนเลขที่1ให้เติมหมายเลขลงไปค่ะ
2: ไป
0: ซีว่าวาดภาพระบายสีช่วงบ่ายหมายเลข1ควรไปอยู่ในช่วงไหนเช้าบ่ายค่ำเย็นเที่ยงช่วงบ่ายเอามาใส่หมายเลข1มาใส่ในช่วงบ่ายเช้าเอาหมายเลข2ใส่ถูกต้องช่วงบ่ายควรจะอยู่ไหนเช้าบ่ายค่ำเย็นเที่ยงอยู่ตรงไหนคะบ่ายอาศัยหมายเลขหนึ่งตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันตื่นนอนแล้วตื่นนอนตอนไหนตอนไหนคะตอนเช้าใส่หมายเลข2เลข4ไหนดูสิคะใส่หมายเลข1

0: ใส่หมายเลขอะไรตื่นนอนหมายเลขอะไรนี่หมายเลข2อะไรหมายเลข3เตรียมตัวเข้านอนเตรียมตัวเข้านอนตอนค่ำหมายเลข3หมายเลข3ตรงนี้นะคะหมายเลข3ตรงนี้นะคะบอกเพื่อนด้วยนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ช่วงเวลาให้ถูกต้องมีทั้งหมด5เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาเช้านะคะช่วงเวลาเช้าเด็กๆค่ะหมายเลข2หมายเลข2ค่ะตรวจดูสิคะว่าถูกไหมถ้าผิดให้แก้ไขได้เลยนะคะต่อไปต่อไปหมายเลขไหนทำอะไรต่อไปดูซิหมายเลขอะไรหมายเลข5ก็สุดท้ายค่ะและสุดท้ายค่ะหมายเลข3เราทำอะไรคะเตรียมตัวเข้านอนไหว้พระสวดมนต์ค่ะนี่ก็คือการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะที่สำคัญว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนและเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นลำดับสุดท้ายใน1วันนั่นเองค่ะนั่นต้องหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเด็กๆเราเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันใน1วันจะมีการใช้คำบอกช่วงเวลาต่างๆค่ะเพื่อให้เข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของวันนั้นๆตั้งแต่เช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและค่ำนะคะการแบ่งช่วงเวลาจะทำให้สามารถลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ลำดับสุดท้ายค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไปแล้วว่าเหตุการณ์ใดควรเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดควรเกิดขึ้นที่หลังและมีเหตุการณ์ใดที่สำคัญซึ่งนักเรียนสามารถนำเรื่องที่เรียนในวันนี้นะคะไปสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังได้ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหรือไปเล่าให้กับเพื่อนๆทั้งหมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาเด็กๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียน

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างสามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร
1: โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับ

0: สำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที
1: ่ในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณ
2: พระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรง

0: จะมาให้เด็กๆนั้นทบทวนกันก่อนครับจากกิจกรรมเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราจะทบทวนกันในเรื่องของการค้นหาด้วยการเปรียบเทียบนะครับเป็นเรื่องราวของการทบทวนครับเรื่องของการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนเรื่องของเพื่อนๆทางฝั่งนี้บอกบนลงล่างไปทางละครับที่ว่าจะใช้วิธีการค้นหาแบบเป็นระบบแบบใดล่างขึ้นบนกลุ่ม1ตอบล่างขึ้นบนนะครับขวาไปซ้ายด้านนู้นซ้ายไปขวาโอ้โหเยอะแยะมากเลยยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบผมนำเข้าสู่บทเรียนของครูก็คือก่อนมาโรงเรียนครับหลังจากเด็กๆตื่นนอนนะครับถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะก่อนมาจากโรงเรียนหลังจากตื่นนอนแล้วเนี่ยนักเรียนทำอะไรเป็นประจำครับ
1: อาบน
0: ้ำอาบน้ำเพื่อระบบอาบน้ำทำอะไรครับแปรงฟันอาบน้ำแปรงฟันก่อนมาโรงเรียนนะลูกก่อนมาโรงเรียนนะครับคุณครูสรุปเลยแล้วกันเพื่อนบอกว่าอะไรก่อนนะอาบน้ำแปรงฟันเราทำการบ้านตอนเช้าด้วยเหรอลูกตอนเช้าการบ้านเนี่ยเราควรที่จะทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะคุณครูยกตัวอย่างเช่นขั้นตอนการแปรงฟันสลับกันได้ไหมแปรงฟันขั้นตอนการแปรงฟันเนี่ยจะต้องทำต่อเนื่องกันใช่ไหมครับต้องแปรงฟันต่อเนื่องคือขั้นตอนแรกเนี่ยเราอาจจะต้องทำอะไรครับหยิบอะไรลูกหยิบแปรงสีฟันใช่ไหมขั้นตอนการแปรงฟันเด็กเข้าใจนะเก่งมากนะครับบ้วนปากเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับบางคนก็บอกว่าล้างหน้าแต่จริงๆแล้วขั้นตอนการแปรงฟันเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเด็กๆก็จะต้องหยิบแปรงสีฟันใช่ไหมหยิบแปรงสีฟันเสร็จแล้วก็ทำอะไรครับบีบยาสีฟันใส่แปรงนอกจากนั้นบางคนก็อาจจะบอกว่ากลัวปากด้วยน้ำสะอาดเสร็จแล้วก็แปรงฟันใช่ไหมครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับก็บ้วนปากกลัวปากอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำแปรงนี้ไปเก็บใช่ไหมครับยกตัวอย่างของคุณครับไม่ควรที่จะสลับกันนะครับหรือทำไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆก็ควรที่จะแปรงฟันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ค่อยมาหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการแปรงฟันเนาะขั้นตอนการแปรงฟันหรือขั้นตอนการอาบน้ำหรือขั้นตอนการแต่งตัวว่าวันนี้นิทานของคุณครูเรื่องมดกับตั๊กแตนจะต้องนำเรื่องราวเหล่านั้นไปทำในใบกิจกรรมหรือใบงานกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูคำชี้แจงสำหรับปลายทาง

0: ฝูงมดข้ามัวแต่ทำตัวไร้สาระในฤดูร้อนตอนนี้ข้าสำนึกแล้วได้โปรดแบ่งอาหารให้ข้าบ้างเถิดฝูงมดจึงตอบว่าถ้าเจ้าสามารถร้องเพลงได้อย่างสบายใจในฤดูร้อนทำไมเจ้าจึงไม่ทำต่อไปในฤดูหนาวล่ะนิทานเรื่องนี
1: ้นิทานยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นนิทานเรื่องมดกับตั๊กแตนนะครับเป็นสื่อวิทยทัศน์ใช้เพื่อการศึกษานะครับก็ต้องขอบคุณสื่อวิทยทัศน์เรื่องมดกับตั๊กแตนนะครับเผยแพร่โดยคุณครูสุนันทานะครับซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่30พฤษภาคม2561นะครับที่มาก็คือจากทีมงานสสวทนั่นเองนะครับเอาละครับสิ่งที่มาที่คำที่แจ้งกิจกรรมของนักเรียนกันก่อนนะครับให้นักเรียนโยงเส้นเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ในนิทานเรื่องมดกับตั๊กแตนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มโดยคุณครูให้นักเรียนเนี่ยพยายามอ่านโจทย์ด้วยตนเองหรือคุณครูช่วยอ่านโจทย์ให้กับนักเรียนฟังและแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนด้วยเอาละครับเด็กๆต้องตั้งใจฟังที่คุณครูแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมใดใบงานนะครับเด็กๆจะได้ทำได้อย่างถูกต้องทุกคนนะครับไปที่ใบงานที่1ครับเรื่องเหตุการณ์ในนิทานอย่างที่บอกไปนะครับเป็นนิทานเรื่องมดกับตั๊กแตนนะครับซึ่งใครอยากจะดูย้อนหลังนะครับสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางก็สามารถสแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีนิทานให้ดูนะครับคุณครูจะมาเล่าเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของเรื่องของมดกับตั๊กแตนนะครับเช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนนะครับระหว่างตั๊กแตนฝูงมดนะครับตั๊กแตนเอ่ยปากชวนฝูงมดให้ทำอะไรครับ
2: ร้องเพลง
1: ให้มาร้องเพลงด้วยกันนะครับมดตัวหนึ่งก็ตอบว่าไม่ได้หรอกพวกข้าต้องรีบหาอาหารมาตุนไว้สำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนะครับแล้วเจ้าไม่เตรียมอาหารไว้บ้างหรือนะครับมดพูดกับตั๊กแตนใช่ไหมครับตั๊กแตนก็ตอบออกมาว่าไม่เห็นต้องรีบเลยอีกตั้งนานกว่าจะถึงฤดูหนาวนะครับตั๊กแตนมาขอแบ่งอาหารจากฝูงมดนะครับข้ามัวแต่ทำตัวไร้สาระในฤดูร้อนตอนนี้ข้าสำนึกได้แล้วโปรดแบ่งอาหารให้ข้าบ้างเถิดในฤดูหนาวล่ะนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสำหรับสิ่งที่จะต้องเจอในวันข้างหน้านะครับคุณครูก็ได้ทำการทบทวนเรื่องราวในนิทานไปเรียบร้อยภาพใดเป็นลำดับที่2ลำดับที่3ลำดับที่4ให้ถูกต้องตามเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของอะไรลูกนิทานเรื่องทำด้วยกันครับกลุ่มนี้ทำด้วยกันนะครับกลุ่มเดียวกันนะครับคุณครูให้2ชุดนะครับช่วยกันนะครับสำหรับต้นทางนะครับแบ่งกันเลย3คนนะครับช่วยกันทำไปนั่งตรงนู้นก็ได้ลูกให้ทำใบงานใบแรกก่อนนะครับให้ทำใบงานใบแรกก่อนให้ทำใบงานใบแรกใบเดียวขออาหารจากมดภาพที่3ตั๊กแตนร้องเพลงภาพที่4มดขนอาหารไปเก็บภาพใดเป็นลำดับที่1จากเหตุการณ์ในนิทานขีดไปหาเลข1เด็กๆโยงเส้นให้ถูกต้องนะครับว่าเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ลำดับที่1ให้โยงเส้นลำดับเหตุการณ์ให้ถูกนะครับโยงเส้นลำดับเหตุการณ์ให้ถูกนะลูก

0: เอาล่ะหลังจากที่คุณครูให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งเรียบร้อยนะครับขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับออกมานำเสนอครับนำเสนอกลุ่มหนึ่งอยากออกหันมาหันมาลูกหันมาทางนี้แล้วโยงเส้นตามเลยลูกโยงเลยลูกเอาเหตุการณ์ให้คุณครูโยงให้ลำดับที่สองล่ะลำดับที่สองตรงนี้ใช่ไหมไหมครับถูกต้องเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเก่งมากเลยเก่งมากมาดูกันครับเฉลยของคุณครูนะครับครับหลังจากที่เด็กๆนะครับได้มานำเสนอคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งนะครับเราจะมาแทนร้องเพลงใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องยอดเยี่ยมมาลำดับที่สองนะครับเส้นที่เป็นเส้นสีส้มนะครับลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองเป็นนี่ครับมดขนอาหารไปเก็บลำดับที่สามนะครับของยอดเยี่ยมและภาพสุดท้ายก็คือตั๊กแตนขออาหารจากมดใช่ไหมครับเอาเก่งมากเลยปรบมือให้กับตัวเองด้วยยอดเยี่ยมมากภาพนี้เป็นขั้นตอนของการอาบน้ำนะครับภาพขั้นตอนการอาบน้ำเด็กๆคิดว่าขั้นสองลำดับที่สองหรือขั้นตอนที่สองทำอะไรครับอาบน้ำถูกต้องเป็นการอาบน้ำแบบใช้อะไรฟองครับเช็ดตัวให้แห้งนะครับแล้วก็ถึงจะไปทำอะไรต่อถูกต้องครับไปแต่งตัว
1: อาบน้ำ
0: อาบน้ำขั้นตอนที่4
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันด้วยคุณครูไม่เอาขั้นตอนแปรงฟันมารวมลูกนะครับเอาเป็นขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนอื่นอาบน้ำเสร็จอาบน้ำแล้วทำอะไรต่อลูก
1: เช็ดตัว
0: อาบน้ำเช็ดตัวอาบน้ำแล้วก็เช็ดตัวเลยถูสบู่ก่อนไหมถูสบู่ไหมถูสบู่ก่อนจากนั้นถึงจะ
1: เช็ดตัว
0: อาบน้ำก่อนไหมลูกต้องอาบน้ำล้างตัวก่อนเสร็จแล้วก็เช็ดตัวร่วมกันทำใบงานโดยคุณครูให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์ด้วยตนเองหรือคุณครูช่วยอ่านโจทย์ให้กับนักเรียนฟังและแนะนำช่องว่างนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือที่อยู่ในใบงานนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมในใบงานกันครับไปเลยลำดับไหนอยู่ภาพใดนะครับให้ใส่ลงไปได้เลยคิดว่าลำดับไหนเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับเรื่องของการแปรงฟันขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่หนึ่งลูกขั้นตอนไหนลูกภาพแรกเป็นภาพของการแปรงฟันนะครับภาพที่สองหรือภาพที่อยู่ตรงกลางเป็นการล้างแปรงและภาพที่อยู่ทางด้านล่างสุดหรือภาพที่สามเป็นภาพบีบยาสีฟันนะครับ

ภาพใดเป็นลำดับที่หนึ่งครับภาพใดครับภาพ1 2หรือ3 3เป็นขั้นตอนการบีบยาสีฟันถูกต้องหรือเปล่ายอดเยี่ยมมากเก่งมากตอบคำที่แจงกิจกรรมปลายทางกันก่อนนะครับมาที่กิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อ1ถึง3ครับหรือข้อ1ถึงข้อที่3ครับสำหรับคำที่แจงบทบาทปลายทางของคุณครูครับเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมครับใช่ไหมลูกใช่อ้าวปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากนะครับมีใครที่จะตอบนอกเหนือจากคนอื่นไหมครับมีไหมเอ่ยมีมาเลยลูกหยิบไมค์เลยลูกหยิบไมค์ได้เลยครับสามารถที่จะข้ามได้นะครับไม่สามารถข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้นะครับเพราะว่าถ้าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปเนี่ยก็จะไม่เกิดผลตามที่ต้องการอย่างที่คุณครูได้อธิบายให้เด็กๆได้ฟังนะครับเอาละครับครับผมสำหรับคำถามต่อไปพับเข้าหากันก่อนนะครับจากนั้นก็พับทางด้านบนนะครับนี่ครับให้เป็นในส่วนของหัวจรวดใช่ไหมครับก็รีดให้เรียบนะครับหลังจากนั้นก็พับนำมาทับกันนะครับทับกันต้นทางและปลายทางได้ดูกันนะครับซึ่งแนวคำตอบของคุณครูนะครับตามขั้นตอนเลยครับในแนวคำตอบของคุณครูมีอยู่ทั้งหมด8ขั้นตอนไหมครับ8ขั้นตอนซึ่งเด็กๆพับออกมาก็เกือบที่จะถูกต้องตามขั้นตอนนี้นะครับจริงๆแล้วในการพับจรวดจากกระดาษเนี่ยก็แต่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของจรวดจากกระดาษนะครับถ้าเด็กๆสามารถปฏิบัติได้นั่นก็คือเด็กๆก็สามารถที่จะเรียงลำดับขั้นตอนได้แล้วนะครับแต่อาจจะต้องไปนะครับเป็นเรื่องของขั้นตอนในกิจวัตรประจำวันเป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งต้องรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับเตรียมใบงาน3ใบด้วยกันครับใบงานที่3เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามสั่งใบงานที่4เรื่องกิจวัตรประจำวันของฉันครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ

0: ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วย
1: สถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปฤทธิ์ในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
2: ตัดตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษาร
3: ับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนะครับตอนนี้เปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายไปได้แล้วนะครับมีทั้งเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าแล้วก็น้อยกว่าวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเหมือนเดิมแต่วันนี้จะใช้นะครับตัวช่วยเข้ามาคือเส้นจำนวนซึ่งนักเรียนบางคนนะครับอาจจะในเรื่องของข้อตกลงของเรากันหน่อยมีอะไรบ้างนะมี2ตาดู2หูฟังพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทบทวนข้อตกลงในการเรียนของเราตั้งสมองคิดมีไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านเรียนรู้อย่าง

0: จาก0ถึงอะไรลูก10เห็นไหมครับตัวที่เราวงไว้เรียบร้อยนี้เลยนะครับอันนี้คือการแสดงเห็นไหมครับแสดงจำนวนนั่นเองยากไหมเนี่ยคิดว่าทำได้ไหมครับดังนั้นเรามีหัวเลขศรตั้งแต่0พุ่งมาเลยมาหาจำนวนที่เราต้องการคือเท่าไหร่ล่ะครับ10คราวนี้กลับมามองปุ๊บเอ๊แสดงจำนวนเท่าไหร่นะโลก10ไม่ต้องนับเลยดูปุ๊บเห็นไหมครับนี่คือในเรื่องของการแสดงจำนวนดังนั้นถ้าเด็กๆสังเกตนะน้อยกว่า6เอ๊ะแล้ว6เป็นไงกับ33น้อยกว่า6หรือ6เป็นไงครับมากกว่า3คราวนี้ถ้าลองเปลี่ยนเป็นเส้นจำนวนดูบ้างเอ3 3 3อยู่ตรงไหนนะ3ตรงนี้
1: ไม่ใช่
0: ตรงนี้
1: ไม่ใช่
0: โยงเลยปึ๊บมาที่อะไรเนี่ยมาที่อะไรมาที่6นะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากคราวนี้ดูจากเส้นจำนวนเอใครอยู่ไกลจากศูนย์มากกว่ากันนะเด็กๆจะเห็นได้ว่า6เป็นไงครับอยู่ไกลจากศูนย์มากกว่าแสดงว่าค่าเป็นไงครับ
1: มากกว่า
0: ค่าก็มากกว่า3 3เป็นไงเนี่ยอยู่ใกล้กับศูนย์มากกว่าอะไรครับมากกว่า6ดังนั้น3ก็เป็นไงกับ6ทันทีเลย
1: น
0: ้อยกว่า6อันนี้คือการเปรียบเทียบบนในเรื่องของการทำไมครับเปรียบเทียบเนาะดังนั้นถ้าทำไมครับเปรียบเทียบเด็กๆก็ใช้หลักการเดิมเลยตัวไหนที่ทำไมครับอยู่ใกล้กับ0อยู่ใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยค่ายิ่งทำไมครับ
1: น
0: ้อยแต่ถ้าตัวไหนอยู่ไกลๆๆๆๆๆค่ายิ่งทำไมสีอะไรเนี่ยคราวนี้สีสันสวยงามนะครับสีแดงมีจำนวนเท่าไหร่ลูก
1: 16
0: เท่าไหร่นะ
1: 16
0: ถ้ามีใครสังเกตเห็น5เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย5กับ5 10 10กับ5 15กับอีกนึง
1: 16
0: อาจจะทำไมครับนับทีละ5ก็ได้เห็นไหมครับ5กับ5เด็กๆก็รู้อยู่แล้ว5กับ5เป็น10 10กับอีก515กับอีกหนึ่ง16หรือบางคนที่ยังนับไม่คล่องนะลูกต้องฝึกฝนเนาะก็ค่อยๆนับได้นะครับนับเลยใจฟังขอเชิญน้องใบพลูครับเชิญน้องใบพลูช่วยครูแม็กหน่อยว่าจำนวน16ได้ไหมครับอุ้นโอ้โหลากมาที่เท่าไหร่ครับลากมาที่อุ้ยเลยนิดนึงแก้ไขหน่อยลูกเอาให้พอดีเป๊ะๆ เลยนะเอาให้ลงพอดีเป๊ะๆ เลยเดี๋ยวลูกเอาให้ลงเป๊ะๆ เลยนะมันมีขีดอยู่นะครับเด็กๆดูดีๆนะเยี่ยมลงอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับชี้ที่ตำแหน่งของ16ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องไหมเอ่ยปรบมือให้ใบพลูหน่อยเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เห็นไหมครับเด็กๆจะเห็นได้ว่าการที่เราทำไมครับใช้เส้นจำนวนแสดงทำได้ไหมครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทำได้เนาะเยี่ยมมากนะครับเอาละคราวนี้นะครับเดี๋ยวคุณแม็กให้เด็กๆดูเนาะถ้าทำไมครับโยงเส้นเนาะโยงเส้นเห็นไหมครับเอาแบบนี้เป๊ะๆเลยนะเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าลงที่ตรงนี้ไม่เอ่ยตรงนี้ไหมครับเอาละคราวนี้ทำไมครับแสดงนิดนึงลูกโยงเส้นจากอะไรครับ0โอ้โหตรงเป๊ะๆ เลยมาที่เท่าไหร่ลูกมาที่แม่เลยนิดนึงของไม้ไอศกรีมสี
1: เขียว
0: มองปุ๊บ16กับ19เท่ากันไหมเอ่ยถามก่อนเท่าหรือไม่เท่าไม่เท่ากันเปรียบเทียบต่อ16เป็นอย่างไรกับ19นะ
1: น้อยกว่า
0: เป็นอย่างไรก่อนนะแล้ว19เป็นอย่างไรกับ16ล่ะรู้ได้ไงว่า16น้อยกว่า
1: เพราะมันอยู่ใกล้กว่า
0: น้อยกว่ายากไหมครับแบบนี
1: ้
0: ไม่ยากไม่ยากดังนั้นถ้าถามว่าจํานวนใดน้อยกว่าตอบทันทีเลยอะไรน้อยกว่าครับ16น้อยกว่าเยี่ยมๆๆๆนะครับ

0: เอาละถ้าทำไมครับเขียนแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายอะไรเนี่ยเครื่องหมายอะไรเนี่ยเอาละครับไปต่อนะครับคุณแม็กขอไปต่อนะคราวนี้ดูจำนวนบ้างบอกได้ทันทีเลยไหมลูก x9 กับอะไรนะ
1: 12
0: คำถามแรกก่อนไปดู9กับ12เท่ากันหรือไม่เท่ากันครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันต้องเปรียบเทียบต่อ x9 เป็นอย่างไรกับ12นะอยู่ตรงนี้ยากไหมเนี่ยครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเพราะเด็กๆหาตำแหน่งได้เด็กๆก็ทำไมครับเปรียบเทียบได้เลยจากเส้นจำนวนโอ้ใครอยู่ใกล้กับศูนย์มากนะมากกว่านะใคร9กับ12ใครอยู่ใกล้กับศูนย์มากกว่ากันเอ๊แล้วใครอยู่ไกลจากศูนย์มากกว่า
1: สอง
0: นะครับแบบนี้เด็กๆก็บอกได้ทันทีก็เปรียบเทียบได้นะครับดังนั้น9เป็นไงกับ12เนี่ย9เป็นไงกับ12
1: น
0: ้อยกว่าปากเป็นไงครับปากเป็นไงปากแหลมๆทันทีเลยเพราะเหตุใดล่ะลูกเพราะ9ทำไมครับ12เลยเนาะอยู่ห่างจาก0ใครอยู่ห่างจาก0มากเลย
1: 12
0: ใครอยู่ห่างจาก0มากเลย12อยู่ห่างจาก0มากเลยนะครับดังนั้น12ก็เป็นอย่างไรทันทีครับ12มากกว่า9เพราะใครอยู่ทำไมครับใครอยู่ไกลอยู่ใกล้มากก็มีค่าทำไมครับน้อยเนาะใครอยู่ห่างมากๆเลยมีค่าเป็นไงครับมากทันทีเลยเปรียบเทียบกันก็ไม่ยากนะครับเนาะแบบนี้เด็กๆก็เปรียบเทียบได้อยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่วันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้เส้นจำนวนเข้ามาช่วยในเรื่องของการเปรียบเทียบนั้นมองปุ๊บเห็นชัดเจนทันทีเลยอ๋อตำแหน่งของ9อยู่ตรงนี้ตำแหน่งของ12อยู่ตรงนี้ดูเพียงจากตำแหน่งของเขาก็รู้ทันทีเลยอ๋อ9อยู่ห่างจาก0เป็นไงครับน้อยกว่า12 12อยู่ห่างจาก0มากกว่า9นะครับก็สามารถบอกในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนได้ทันทีเลยนะครับยากไหมครับแบบนี้
1: ไม
0: ่ยากขอไปต่อได้ไหมครับไปต่อนะครับโลกเปรียบเทียบกันต่อครับอะไรกับอะไรนะ
1: 8
0: กับ
1: 14
0: ก่อนอื่น8กับ14หาตำแหน่งเขาก่อนเลย8 8 8 8 8 8ตรงไหนนะ
1: 8
0: ตรงนี้
1: 8
0: 14แล้วครับ14 14ตรงนี
1: ้
0: ใช่เด็กๆก็ต้องหาตำแหน่งของเขาก่อน8กับ14ดูจากเส้นจำนวนใครอยู่ห่างจากศูนย์น้อยกว่านะใครอยู่ห่างจากศูนย์น้อยห่างจากศูนย์น้อยๆน้อยๆน้อยๆ8ทำไมครับมา8เป็นอย่างไรกับ14นะและ14เป็นอย่างไรกับ8นะไม่ยากเลยนะครับนั้นเด็กๆเปรียบเทียบบอกคุณครูแม็กได้เห็นไหมครับดังนั้น8ก็เป็นอย่างไรกับ14แล้วลูกน้อยกว่าปากเป็นไงครับปากเป็นไงแหลมๆเลยยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นตั้งใจฟังดีๆนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยใช้สองหูฟังดังนั้นจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์น้อยกว่านะลูกเน้นย้ำนะมากก็จะมีค่าเป็นไงครับมากเนาะอยู่ห่างจากศูนย์น้อยค่าก็น้อยอยู่ห่างจากศูนย์มากค่าก็มากยากไหมครับยากไหมวันนี้เส้นจำนวนไม่ยากเอาละครับไหนลองฝึกคิดลองทำนะครับก่อนที่จะทำไมครับลงมือทำแบบ9กับ14อยู่ตรงไหนนะ19อยู่ใกล้กับอะไรนะ19เนี่ยอยู่ใกล้กับ20และ14อยู่ใกล้กับอะไรฮะ15กับ13เห็นไหมครับอยู่ใกล้กันเลยดังนั้นถ้าแสดงตำแหน่งมองปุ๊บเป็นอย่างไรเนี่ย19กับ14คำถามมีอยู่ว่า19กับ14จำนวนใดน้อยกว่าครับ
1: 14
0: ใครน้อยกว่าครับลูก
1: 14
0: น้อยกว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากเพราะเหตุใด
1: 14อยู่ใกล้กว่า
0: อยู่ห่างจาก0น้อยกว่าเลยลูก

0: น้อยกว่า19เพราะ14อยู่ห่างจาก0น้อยกว่า19ไม่ยากเลยดังนั้นถ้าเขียนแสดงการเปรียบเทียบ14เป็นอย่างไรกับ19นะ
1: น้อยกว่า
0: 14น้อยกว่า19 19เป็นไงกับ14ทันทีเลย
1: มากกว่า
0: 19ก็มากกว่า14ดังนั้นเด็กๆสามารถทำไมครับเขียนแสดงการเปรียบเทียบนะครับโดยใช้เครื่องหมายน้อยกว่ากับเครื่องหมายมากกว่า14น้อยกว่า19หรือ19เป็นไงครับมากกว่า14ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากไม่ยากนะครับเอ้าขออีก1ตัวอย่างขออีก1ตัวอย่าง9กับ
1: 13
0: เอ๊ะ9 9 9อยู่ตรงไหนนะอ่ะใกล้ๆ10ใกล้ๆ10 13อยู่ตรงไหนนะ
1: ใกล้ๆ
0: 12อ่ะใกล้ๆ12อ่ะต่อจาก12เลยนะครับ9กับ13คำถามเหมือนเดิมเลยเอ้าน้อยกว่าปากเป็นไงเนี่ย
1: แหลม
0: แหลม9น้อยกว่า13หรือ13เป็นไงครับ
1: มากกว
0: ่า9ปากเป็นไงเนี่ยมากกว่ามากกว่าปากกว้างๆยากไหมครับวันนี
1: ้
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะให้เด็กๆทำไมครับทำแบบฝึกหัดเนาะให้นักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.23 ขึ้นมาต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับนำแบบฝึกหัดนะครับขึ้นมาเลยเปิดไปหน้าเปิดไปหน้า99 99หน้าที่เป็นอะไรครับหน้าที่เป็นแก้วน้ำเจอหรือยังเจอหรือยังเอาละกลุ่มโอ้ยกลุ่มนี้4เปิดเจอทุกคนนั่งพร้อมรอฟังและเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมเลยเอารอกลุ่มอื่นก่อนกลุ่มอื่นก่อนเอาละเอาละกลุ่มไหนพร้อมแล้วสองตาดูสองหูเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านคำที่เลขแสดงจำนวน
1: และเข
0: ีย
1: นเส
0: ้
1: น
0: และเขีย
1: นเส
0: ้
1: น
0: แสดงจำนวนนั้
1: น
0: แสดงจำนวนนั้
1: น
0: บนเส้
1: นจำนวน
0: บนเส้นจำนว
1: น
0: ก่อนอื่นเด็กๆต้องทำไมครับนับก่อนแล้วก็ทำไมครับเขียนตัวเลขแสดงจำนวนดูข้อตัวอย่างนะลูกแก้วน้ำมีกี่ใบครับเอ็ดพร้อมกับทำหัวลูกศรให้คุณครูแม็กด้วยทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยไหนใครเข้าใจแล้วยกมือยกมืออ้าวลงมือทำได้เลยนะครับข้อที่1นะนับก่อนเลยลูกสตรอเบอรี่มีเท่าไหร่นะคราวนี้อันนี้ยากนิดนึงตั้งใจทำไมครับตั้งใจดูหูก็ต้องทำไมครับฟังอ้าวอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะลูกเขียนเส้นแสดงจำนวน
1: เข
0: ีย
1: นเส
0: ้
1: นแสดงจำนวน
0: บนเส้นจำนวน
1: บนเส
0: ้
1: นจำนวน
0: แล้วเติมคำตอบ
1: แล้วเติ
0: มก็หาก่อนเอ15อยู่ตรงไหนนะ15 15อุ้ยของครูแม็กเส้นใหญ่ไปใช่ไหมครับ
1: 15อย
0: ู่ตรงนี้จ้าตรงอยู่ตรงนี้นะลูกอยู่ตรงนี้นะ1515ลูกอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำไมครับโยงเส้นจำนวนจากอะไรนะลูกเรียนไปแล้ว0ไปที่เท่าไหร่นะ15เสร็จแล้วมีตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยอีกตัวหนึ่งคือเท่าไหร่นะ14อยู่ใกล้ๆกันเลย ใกล้ๆกันเลยเสร็จแล้วทำไม

ลูกยุงต้องมีกี่เส้นเนี่ยต้องมีกี่เส้นเออต้องมี2เส้นเสร็จแล้วเขามีคำถามด้านล่างใครบอกได้เขาถามว่าจำนวนใดทำไมนะรู้ได้ไงว่ามากกว่าอ้าวหมอม้าเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกเขาถามว่าจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดมากกว่านะจำนวนใดนะ15ยากไหมเนี่ยยากไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมครับทำได้นะข้อที่2ที่2จำนวนใดน้อยกว่าข้อที่3ข้อที่3ต้องมีกี่เส้นเนี่ยหุยดูดีๆต้องมีกี่เส้นหุย1 2 3 4มี4จำนวนแสดงว่าต้องมีกี่เส้นครับ4เส้นแล้วคำถามเขาบอกว่าจะกลับไปทำได้ไหมเอ่ยข้อ2ข้อ3นะลูกอ้าวแล้วอีกหน้าต่อไปเขามีจำนวนลูกปัดนะครับมี3จำนวนให้เด็กๆทำไมครับนับแล้วก็เขียนจำนวนเสร็จแล้วหนึ่งเหมือนเดิมเลยเมื่อสักครู่จากมากไปน้อยคราวนี้กลับกันจากไหนไปไหนครับจากน้อยไปมากในเส้นนวนต้องมีกี่เส้นครับ1 2 3ต้องมี3เส้นนะเด็กๆก็ต้องลองเอามาเปรียบเทียบกันว่าน้อยไปมากน้อยไปมากน้อยที่สุดต้องมาก่อนไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือยกมือทำได้ไหนใครคิดว่าทำได้ยกมืออ้าวเยี่ยมมากอ้าวเอามือลงครับเดี๋ยวให้เด็กๆเป็นการบ้านนะครับเอาแล้วครับเด็กครับขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2ของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับลานักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ
1: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมพบกับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
2: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
3: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
3: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบ

ตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหาสัตว์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาในทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที
1: ่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรม
3: อาพุทธดอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
4: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
3: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
5: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
6: ที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
4: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรา
3: อิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
5: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
3: ใช่แล้วล่ะมา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ
7: ์ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
8: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะคุณครูอยากจะเห็นมากเลยค่ะว่ามีเด็กๆคนไหนกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาบ้างคะยกมือให้คุณครูชื่นใจเลยค่ะโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระไอไม้ม้วนก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระไอไม้ม้วนได้ถูกต้องค่ะ2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระไอไม้ม้วนได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการพูดและการเขียนเมื่อรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วค่ะก่อนจะเริ่มสระไอไม้ม้วนมีใครจำสระไอไม้มาลายได้บ้างใครจำได้เอามือลงค่ะใครจำได้ขอหัวใจแล้วก็เอามือลงถ้าจำได้ต้องอ่านได้ใช่ไหมลูกอยากฟังเสียงเด็กๆจังเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านสระไอไม้มาลายกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยนะคะครูแก้ว
1: คร
0: ู
1: แก้ว
0: ครูแก้วห้ามเล่นไฟ
1: คร
0: ู
1: แก้วห้ามเล่นไฟ
0: น้าเดือน
1: น
0: ้
1: าเดือน
0: น้าเดือนไปซื้อไห
1: น้าเดือนไปซ
0: ื้อ
1: ไห
0: นอย่าปลื้ม
1: อย
0: ่
1: าปล
0: ื้
1: ม
0: อย่าปลื้มไม่ซื้อกำไรโอ้โหเสียงดังฟังชัดแสดงว่าเด็กๆกลับไปฝึกอ่านมาแล้วแน่เลยขออีกนิดหนึ่งนะคำไพยมีฝายปู่ไทย
1: ป
0: ู่
1: ไทย
0: ได ้
1: ไหมไ
0: ผ
1: ่
0: พี่ใจทำอะไรเอ่ยจุดเทียนไขย่ารำไพมีอะไรคะมีฝายนั่นเองแล้วปู่ไทยเขาได้อะไรมาด้วยไม้ไผ่นั่นเองไปกันต่อค่ะถึงเวลาเล่นเกมแล้วมีใครอยากเล่นเกมบ้างขอ2มือเลยเอามือลงเกมนี้มีชื่อว่าหาคำตรงกันใครพร้อมแล้วขอ2นิ้วเด็กๆปลายทางพร้อมคะขอ2นิ้วเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือลงค่ะมาเริ่มกันเลยข้อแรกกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างเอ่ยคำแรกมาแล้วค่ะคำว่าน้ำขุ่นจะคู่กับอะไรนะ
1: น
0: ้ำขุ่นสะอาดไหมคะ
1: ไม่สะอาด
0: ไม่สะอาดเป็นสีดำเป็นสีขุ่นเลยแต่ก็ตรงข้ามกับอะไรลูกน้ำใสนั่นเองโอ้โหใสจนเห็นปลาเยอะแยะไปหมดเลยเด็กๆเห็นไหมคะ
1: เห
0: ็นนะคะต่อไปใครพร้อมแล้วบ้างเอ่ยเอามือกอดอกเหนือทิศเหนือตรงนี้คู่กับทิศใต้ปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเก่งมากเลยต่อไปโอ้ยใครพร้อมจะเล่นเกมบ้างเอ่ยต้องเอามือกอดอกค่ะใครคิดอ่อนให้ยกมือแล้วกลุ่มนั้นจะมีสิทธิ์ตอบนะคะไปดูกันต่อเลยคำว่าไกลต้องคู่กับ
1: ไกล

0: ต่อไปคำว่าเก่าต้องคู่กับ
1: ไม่
0: กลุ่มที่หนึ่งยกมือก่อนเลยเก่าคู่กับอะไรคะ
1: ใช
0: ่ใช่หรือเปล่าใช่คำว่าใหม่หรือเปล่า
1: ใช่
0: มาดูกันเลยเก่าต้องคู่ก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรคะทีวีใหม่เลยเครื่องใหม่ต่อไปเอามือกอดอกคำว่าเล็กต้องคู่กับอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะยกมือก่อนเลยค่ะเล็กคู่กับเล็กตรงข้ามกับอะไรลูกเล็กต้องตรงข้ามกับใหญ่ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยถ้ามีเล็กแล้วตรงข้ามกับเล็กคือคำว่าใหญ่ค่ะถูกต้องเลยค่ะรถนี้คันเล็กไหมคะคันเล็กเลยกับรถพ่วงรถบรรทุกแบบนี้คันใหญ่ไหมคะใหญ่เลยค่ะไปกันต่อคะถ้าไปกันต่อต้องเงียบเสียงตั้งใจดูคำว่าใจดีตรงข้ามกับคำว่าอะไรตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งยกมือก่อนอีกแล้วใจดีต้องคู่กับต้องคู่กับ
1: ใจร้าย
0: เฉลยคือใจร้ายค่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยไปกันต่อมาสังเกตคำสระไอไม้ม้วนกันเลยเกมเมื่อสักครู่นี้ใครแอบเห็นบ้างว่ามีสระไอไม้ม้วนซ่อนอยู่โอ้โหเห็นกันเยอะแยะเลยเด็กๆปลายทางเห็นไหมคะเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะงั้นมาดูกันเลยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมแล้วให้เด็กๆลองสังเกตดูค่ะคำแรกเลยจอไอใจ
1: รออายอรายไม
0: ่
1: โทร
0: ้
1: าย
0: คำว่าใจร้ายครูมาแยกเป็น2กลุ่มแล้วใจจะอยู่ในกลุ่มที่1ร้ายอยู่ในกลุ่มที่2แล้วก็คำว่าช่องงานคำว่าใช้งานเนี่ยคุณครูก็มาแยกเหมือนกันใช้อยู่ในกลุ่มที่1งานอยู่ในกลุ่มที่2มาดูกันต่อเลยสอไอใส
1: สอไ
0: อใส
1: ใส
0: คำว่าใสค่ะในกลุ่มที่1กับคำว่าจอแอร์มอแจมไม่เอกแจ่ม
1: จอแอร์มอแจมไม่เอกแจ่ม
0: แจ่ม
1: แจ
0: ่มคำว่าใสกับคำว่าแจ่มแยกกันแล้วค่ะคำว่าใสอยู่ในกลุ่มที่1คำว่าแจ่มอยู่ในกลุ่มที่2คำสุดท้ายหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่
1: ใหญ
0: ่ใหญ่
1: ใหญ
0: ่มาเลยกับอีกคำหนึ่งคำว่าม าก
1: มอากอมาก
0: มาก
1: มาก
0: ตอนนี้คุณครูแยกเป็น2กลุ่มแล้วสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรเอ่ยเงียบเสียงฟังก่อนมีเพื่อนอยากตอบกลุ่มที่4ยกมือก่อนเลยจับไมค์ให้คุณครูหน่อยค่ะมันต่างกันอย่างไรคะลูกกลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะ
2: ไม่มี
0: ไม่มีกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
2: ม
0: ีตัวสะกดนั่นเองใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างอันดับแรกเลยปรบมือให้เพื่อนก่อนค่ะเด็กๆมาดูกลุ่มที่1เพื่อนบอกว่าไม่มีตัวสะกดจริงหรือเปล่ากลุ่มที่3เห็นด้วยไหมคะ
3: มีค่ะมีสะ
0: หลายเห็นด้วยเลยเพราะว่ามีพยัญชนะต้นแค่ตัวเดียวแล้วทำไมคำล่างสุดมี2ตัวล่ะคะมีพยัญชนะเองมาดูอีกฝั่งนึงมีตัวสะกดไหม
1: ม
0: ีแล้วทำไมสระไอไม้ม้วนเนี่ยเป็นคำที่มีตัวสะกดหรือเปล่า
1: ไม่
0: มีตัวสะกดนะคะเด็กๆดูเพราะฉะนั้นสระไอไม้ม้วนจะไม่มีคำที่มีตัวสะกดเลยทุกคำจังที่สองเป็นยังไงเอ่ย
3: ใช้สระ
0: ใช้สระอาใช้สระแอโอ้โหมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะแต่ในกลุ่มที่หนึ่งมีแค่สระไอไม้ม้วนอย่างเดียวใคร

0: จอบ้างใครสังเกตเจอแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงค่ะสระไอจะเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นเลยมีใครถูกบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะสระไอตัวใหญ่ไหม
1: ต
0: ั
1: วใหญ
0: ่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะตัวใหญ่มากๆเลยเด็กๆคะสระไอไม้ม้วนสูงกว่าพยัญชนะไหมลูก
1: ส
0: ูงกว่าพยัญชนะนั่นเองคล้ายๆกับสระไอไม้มาลายไหมคล้ายกันเลยแต่ด้านบนเนี่ยไม่เหมือนกันไม้มาลายจะเป็นยังไงเฉียงลงไปด้านหน้าแล้วก็เฉียงขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ไม้ม้วนเป็นอย่างไรลูก
1: ว
0: งกลมหัวม้วนเข้าไปใช่ไหมคะแต่วิธีการเนี่ยการเขียนเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกันเลยเด็กๆดูสระไอไม้ม้วนจะเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นนะคะนำหน้าเลยค่ะเป็นสระที่มีตัวสะกดไหมลูก
1: ไม่
0: มีตัวสะกดนะคะแล้วสระ
1: ไอ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เวลาอ่านต้องอ้าปากกว้างเลยขออีกหนึ่งครั้งสระไ
1: อ
0: สระไ
1: อ
0: ไ
1: อ
0: โอ้โหน่าจะพร้อมกันแล้วงั้นมาเริ่มกันเลยรอเอือเรือ
1: รอ
0: ใบไหมคะเรือใบจะอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: ทะเล
0: ทะเลนั่นเองลักษณะเด่นๆเลยก็คือตรงกลางจะเหมือนเป็นใบเลยใช่ไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนใบไม้เลยไหมคะมีใบเรือตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนั่นเองต่อไปไปกันต
1: ่
0: อไปกันต
1: ่อ
0: พร้อมไหมคะ
1: พออ
0: ูผูไม่
1: โทผ
0: ู
1: ้
0: หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ
1: ่
0: อีกครั้งหนึ่งลูกหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ
1: ่
0: หอยอไอจะเปล่งเสียงดังฟังชัดเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะตั้งใจดูตั้งใจอ่านเพราะหลังจากนี้จะมีกิจกรรมให้ทำด้วยพร้อมไหมคะเริ่มกันเลยไอ้นำปลา
1: ปู
0: ไทยนำปลา
1: ปูไทยนำปลา
0: สอไอใส่ไม่เอกใส
1: ่
0: เอกพี
1: ่
0: จอไอใจไม่ตัดตะวาใจพออีพีไม่เอกพี่
1: พออีพีไม่เอกพี่
0: จอไอใจไม่จัตวาใจ
1: จอไอใจไม่จัตวาใจ
0: พี่ใจ
1: พี่ใจ
0: ดออูดู
1: ดออูดู
0: พี่ใจดู
1: พ
0: ี
1: ่ใจด
0: ูยอไอใหญ่
1: ยอไอใหญ่
0: มอแองอแมง
1: มอแองอแมง
0: มออุมอมุม
1: มออุม
0: ใหญ่แมงมุม
1: พ
0: ี่
1: ใจด
0: ูใหญ่แมงมุมสอเอือเสือไม่โทเสื
1: ้อ
0: ใหญ่รุ้งใช้เสื
1: ้
0: อหอมอไอใหม่ไม่เอกใหม
1: ่
0: ใหญ่รุ้งใช้เสื้อใหม
1: ่
0: ปู่ไทยนำใส่ไห
1: ไม
0: ่มีทุกคนตั้งใจออกเสียงใช่ไหมคะอ้าปากกว้างเลยมาดูกันต่อเลยยออายาไม่เอกย่าย
1: ออายาไม่เอกย่าร
0: ออัมรำ
1: รออ
0: ั
1: มรำ
0: พอไอไพ
1: พอไอไพ
0: ย่ารำไพ
1: ย
0: ่
1: ารำไพ
0: พอม
1: ี
0: ในตู้
1: ม
0: ี
1: ใน
0: ตู้มีชอเอือกอเชือ
1: ก
0: ชอเอือกอเชือ
1: ก
0: ในตู้มีเชือก
1: หอ
0: มอไอใหม่ไม่เอกใหม่ใต้เตียงใหญ่
1: ม
0: ี
1: แมว
0: ย่ารำไพใจดีในตู้
1: ม
0: ี
1: เช
0: ือ
1: กใหม่
0: ใต้เตียงใหญ่มีแมวใต้เตียงใหญ่มีแมว

0: ยิ้มแย้มครูแก้วยิ้มแย้มจอแอมอแจมไม่เอกแจมสอไอใส
1: สอไอใส
0: แจมใส
1: ก
0: ็สิงไม่เอกสิ
1: ง
0: ดอไอ
1: ใด
0: สิ่งใดทำสิ่งใด
1: หอไอ
0: ไ
1: ห้ไม่โทรให
0: ้ทำสิ่งใดให้ไฝ่ใจทำสิ่งใดให้ไฝ่ใจเฮ้เสียงแผ่วหรือเปล่านะทำสิ่งใดให้ไฝ่
1: ใจ
0: ครูแก้วยิ้มแย้ม
1: แจ่มใส
0: เรือใบแล่นมาใกล
1: ้
0: มาใกล้แล้วใกล้จะถึงเราแล้วนะคะแล้วสุดท้ายทำสิ่งใดให้ใฝ่ใจให้ตั้งใจนั่นเองต่อไปได้เวลาฝึกเขียนสระไอไม้หมวนสะบัดมือกำมือแบมือกำแกะแบกำกำกำเอามือลงค่ะนิ้วเสร็จพร้อมนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ใน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่จ้ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่ไหนคะเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปไม่เกิน2ช่องนะคะแล้วก็ม้วนหัวม้วนเลยไม้ม้วนจริงๆอ่ะขอไม้เป็นอย่างไรลูกม้วนนั่นเองข้างบนม้วนนะคะต่อไปไปกันต่อให้เด็กๆฟังก่อนเอ๊ะจับอะไรหรือยังเอ่ยยังเลยมาดูเลยค่ะสิ่งนี้คือใบความรู้ที่5นั่นเองเรื่องสระไอไม้ม้วนเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมีลักษณะของสระไอไม้ม้วนแล้วก็อะไรเอ่ยมีการสะกดคำด้วยนั่นเองต่อไปการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้โอ้โหมีอะไรน่าสนุกบ้างเอ่ยอันดับแรกเลยต้องอะไรก่อน
1: ฟัง
0: ค่ะฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะเรื่องเขียนคำสระไอไม้ม้วนและฝึกอ่าน2เมื่อนักเรียนฟังเรียบร้อยแล้วถึงจะลงมือทำได้นั่นเองต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะเรื่องเขียนคำสระไอไม้ม้วนนะคะและฝึกอ่านค่ะหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนทำใบงานได้ค่ะซึ่งหลังจากนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำเด็กๆเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลนั่นเองเมื่อพร้อมแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะเล่มสีเขียวภาษาไทยนะคะเปิดไปจนเจออะไรบ้างเอ่ยมีตู้ด้วยนะคะแล้วก็มีเชือกเพราะว่าในตู้มีเชือกใหม่นั่นเองแล้วก็มีเตียงเขาเจอไหมเอ่ยถ้าเพื่อนไม่เจอช่วยเปิดให้เพื่อนหน่อยค่ะมีน้ำใจกับเพื่อนนะคะเจอแล้วนะคะมากเลยเจอแล้วทุกคนเลยกลุ่มที่4เจอไหมคะโอ้โหสุดยอดเจอแล้วเก่งมากกลุ่มที่5เจอไหมคะเมื่อเปิดเจอแล้วนะคะตอนนี้ขอให้เด็กๆทุกคนหันมาที่จอของคุณครูเลยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือทุกคนวางดินสอก่อนเอ๊ะเด็กๆดูในตอนที่1เลยค่ะคัดลายมือตามคำที่กำหนดให้มีประโยคหรือข้อความสั้นๆ นะคะมาด้านบนเลยเดี๋ยวคุณครูจะวงให้ดูนะคะนี่เลยค่ะมีข้อความสั้นๆอยู่ตรงนี้ให้เด็กๆนำข้อความตรงนี้แหละค่ะมาเริ่มเขียนในช่องด้านล่างตรงนี้เลย

0: ทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ในบรรทัดต่อไปก็เหมือนกันนะคะใต้เตียงใหญ่มีแมวก็นำคำมาเขียนได้เลยค่ะในช่องล่างตรงนี้ต่อไปตอนที่2คุณครูมีคำมาให้เด็กๆ ด้วยเด็กๆ ดูเลยในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะมีคำมาให้เยอะแยะเลยแต่มี2คำที่คุณครูวงกลมไปแล้ววงกลมไปแล้วก็คือคุณครูนำไปเขียนแล้วใช่ไหมคะมีคำว่าใจคำว่าใจจอไอใจมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีก็ใส่ในช่องแรกคุณครูจะทำสัญลักษณ์เอาไว้เป็นกากบาทช่องที่กากบาทคือมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีนั่นเองต่อไปแบบมีตัวสะกดคำว่ารออายอรแบบนี้ให้รู้ว่าช่องนี้มีตัวสะกดนั่นเองและเด็กๆเขียนคำไหนลงไปแล้วนะคะให้วงกลมเอาไว้เป็นเครื่องหมายว่าเราได้เลือกคำนั้นไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะจำได้นะคะต่อไปมาให้ด้วยมีกี่คำเอ่ยเด็กๆช่วยตอบคุณครูหน่อยค่ะมีกี่คำคะในข้อ1มี3คำคำแรกคำว่ากลอไอไกลไม่โทรใกล้นั่นเองคำที่2คำว่านอไอในคำสุดท้ายคำว่าบอไอใบเรืออะไรเอ่ยเรือใบเล่นมาลองเลือกแล้วเติมเองต่อไปในข้อที่2มีคำว่าจอไอใจมีคำว่าหอมอไอไหมไม่เอกใหม่และคำว่าสอไอใสไม่เอกใสพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยโดยเริ่มจากตอนที่1 นะคะ

ช่ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะสระไอไม้ม้วนจะเท่ากับตัวพยัญชนะไหมลูกไม่นะคะจะสูงขึ้นมาไม่เกิน2ช่องนะคะลูก

แต่ไม่มีเสียงคุยเลยตั้งใจทำงานทุกคนนะคะกลุ่มที่4ด้วยค่ะตั้งใจทำงานทุกคนเลยไม่มีใครคุยเลยในตอนที่2คำไหนที่หนูเขียนลงไปแล้วอย่าลืมวงกลมนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้

ขียนลงไปได้เลยอันนี้ไงเขียนได้แล้วเอ๊เสียงมาจากไหนเอ่ยตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้ว

0: ยายรุ้งใส่เสื้ออะไรเอ่ยอันนี้จอไอใจใช่คำว่าใจหรือเปล่าหรือว่าคำว่าสอไอใส่ไม่เด็กใส่คะสำหรับเวลาค่ะขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะและอุปกรณ์ทั้งหมดบนโต๊ะค่ะให้บนโต๊ะไม่เหลืออะไรเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5ถ้าใครอยากดูเฉลยต้องเป็นเด็กดีต้องเงียบเสียงหันหน้ามามองที่จอเลยค่ะลูกแล้วก็ยิ้มหวานๆให้เห็นฟันทุกซี่เลยมาดูกันเลยค่ะในตอนที่หนึ่งให้เขียนคำตามที่คุณครูกำหนดให้คำว่าอะไรเอ่ยในอะไรลูก
1: ใน
0: ตู้มีใครบรรทัดต่อไปอะไรลูกใต้เตียงใหญ่มีแมวเก่งมากเลยต่อไปถึงตอนที่สองแล้วใครจะทำถูกบ้างเอ่ยในช่องแรกช่องด้านหน้าเลยคือคำที่ไม่มีตัวสะกดช่ออีกงอสิงไม่เอกสิงมีไหมคะ
1: ม
0: ีนั่นก็คือตัวงองูนั่นเองเป็นตัวสะกดอยู่ช่องด้านหลังค่ะแล้วก็คำว่าดอไอได้มีไหมคะตัวสะกดไม่มีก็เลยมาอยู่ช่องด้านหน้าเลยมีประโยคที่ว่ายายรุ้งใส่เสื
1: ้
0: อใหม่ถูกต้องค่ะโอ้หลายคนก็ตรงไหนของพยัญชนะต้นด้านหน้าด้านหลังด้านบนหรือด้านล่างคะเขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะต้นเลยตัวใหญ่ไหมสระไอไม้ม้วนเนี่ยตัวใหญ่เลยเพราะว่าสูงกว่าอะไรลูกสูงกว่าพยัญชนะต้นอีกนะคะต่อไปเรื่องเขียนคำสระเอาในช่องว่างนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี
1: ้
0: ปรบใหม่

0: สวยลายมือสวยจำได้อ่านได้ไหมคะอ่านได้เขียนได้ไหมคะเขียนได้แล้วจะทำให้เรานะคะเขียนและอ่านได้คล่องขึ้นนั่นเองเอ๊ะมีใครทำบ้างเอ่ยกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนโอ้โหก็หลายคนเลยนะคะเด็กๆลองดูค่ะเมื่อฝึกอ่านฝึกเขียนเราจะทำได้แน่นอนเลยไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเรานะคะแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้ครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา12ชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th อัดพิมพ์เมน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆ
0: และภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จำได้ไหมเอ่ยคุณครูให้นักเรียนออกมาทำอะไรหน้าห้องจำได้ไหมคะให้เพื่อนออกมาทำอะไรนะคะให้ออกมาบอกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนจำได้ไหมคะจำได้ไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและก็ปลายทางเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับที่มีลักษณะอื่นๆที่แตกต่างไปจากที่ครูนุ้ยนำมาให้นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะต้นส้มชนิดนี้ก็คือส้มจี๊ดนั่นเองค่ะนักเรียนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าต้นส้มนี้นะคะมีส่วนต่างๆประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งเลยมีอะไรนะคะมีผลค่ะและภายในผลมีอะไรด้วยมีเมล็ดนั่นเองค่ะครูนุ้ยขาดอะไรไปหนึ่งอย่างอะไรนะคะดอกถูกต้องค่ะครูนุ้ยขาดส่วนของดอกนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยและตรวจสอบไปพร้อมผลนักเรียนคิดว่าผลเนี่ยทำหน้าที่อะไรหรือว่ามีหน้าที่อะไรคะ
1: เอาไว้กิน
0: เอาไว้กินในใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยหลายคนเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะน่าจะมีคำตอบเดียวกับน้องไอดีแน่เลยค่ะต่อไปค่ะไปที่ส่วนอื่นกันบ้างนักเรียนคิดว่าลำต้นหน้าที่อะไรคะกัปตันบอกส

0: ลไหนใครเห็นด้วยบ้างโหหลายคนเลยทั้งต้นทางปลายทางล่ะคะน่าจะมีคำตอบเดียวกับกัปตันคะต่อไปค่ะมาผลบ้างอ๋อผลน้องไอดีตอบไปแล้วใช่ไหมคะและมีใครตอบแตกต่างไหมคะว่านอกจากได้นะคะต่อไปค่ะเมล็ดล่ะคะเมล็ดมีหน้าที่อะไรมีใครจะตอบส่งไปให้กับเพื่อนเลยค่ะกลุ่มหนึ่งกัปตันส่งให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งค่ะใช่ยกมือไว้ค่ะค่ะบีตอบได้เลยค่ะ
1: เอาไว้ไล่ยุง
0: เอาไว้ไล
1: ่เอาไปเผาก่อน
0: อะไรนะคะ
1: เอาไปเผาก่อน
0: อ๋อเอาเมล็ดไปเผาเพื่อเอาไปไล่ยุงนะคะตอบที่ถูกต้องกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นมีใครบ้างที่ตอบได้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปตรวจสอบ

ต่ละส่วนของพืชทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปบันทึกผลบันทึกผลในไหนในใบงานหน้านี้ค่ะหน้าเดิมนะคะที่นักเรียนได้วาดรูปไว้ก็คือในหน้า15มีนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มาใช่ไหมคะและยังวาดส่วนต่างๆยังไม่ครบนักเรียนสามกิจกรรมของนักเรียนนะคะ 1. ร่วมกันดูวีดิทัศน์เรื่องหน้าที่ของพืชและสังเกตหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชด้วยความตั้งใจแสดงว่าตอนสังเกตหรือดูวีดิทัศน์เราจะโดยให้นักเรียนในกลุ่มนะคะได้สลับกันพูดหรือบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมจะไปดูวีดิทัศน์หรือยังคะดูแล้วน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะแต่ก่อนจะพาไปดูเดี๋ยวเราไปอ่านคำกันก่อนใช้ในการพูดคุยกันในกลุ่มนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยจะอ่านให้นักเรียนฟัง1รอบแล้วนักเรียนอ่านตามทำได้ไหมคะนะคะนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะพอจะจำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปสังเกตดูลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากวีดิทัศน์กันค่ะ

ส่วนต่างๆของพืชนะคะจากวินิทัศน์เริ่มจากส่วนไหนก่อนเลยส่วนไหนคะรากนะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่ารากทำหน้าที่อะไรเก็บคำตอบไว้ในใจด้วยนะคะตอนนี้นะคะในดินมีน้ำแร่มากเลยค่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเป็นส่วนของใบนะคะเอ๊ะในรูปใบกำลังทำอะไรนะทำอาหารใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นส่วนของดอกนะคะดูดีๆนะคะว่ามีอะไรนะเข้ามาด้วยผีเสื้อมาทำนักเรียนคะตอนนี้ได้เวลาที่นักเรียนในกลุ่มนะคะดูวิดิทัศน์ของครูนุ้ยแล้วจะต้องมาคุยกันในกลุ่มนะคะว่าแต่ละส่วนของพืชดอกผลแล้วก็เมล็ดดังนั้นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะต้องเลือกคนคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะ

อนนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอจะได้คำตอบหรือยังไหนถ้าคิดว่าได้คำตอบแล้วปรบมือ5ครั้งโอ้มีจังหวะด้วยปรบให้ดังกว่านี้ปรบ1ปรบอีกทีอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะตรวจสอบนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะติดนำข้อความหรือคำไปติด

0: ติดจับคู่นะคะกับส่วนต่างๆของพืชให้ถูกต้องตอนนี้นะคะให้นักเรียนนั่งตัวตรงๆ นั่งตัวเสียกำลังใจและแต่ละกลุ่มก็จะต้องให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะช่วยเพื่อนของกลุ่มตนเองเพื่อจะให้ไปติดนะคะได้ถูกต้องขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ครูนุ้ยได้ทำไมคะได้สุนักเรียนอาจจะช่วยลุ้นแล้วก็ตอบนะคะในชั้นเรียนได้ค่ะขอเรียงกลุ่มได้ไหมคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5นักเรียนก้าวเข้ามา1 9ค่ะ1 9มาตรงเส้นตรงเส้นยาวค่ะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะคำนี้สร้างอาหาร
1: สร้างอาหาร
0: ต่อไปค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองอ่านเองดีกว่าลองอ่านเองสิคะ
2: เก
0: ิ
2: ดต้นไม้ได
0: ้อุ๊ยเก่งมากเลยนักเรียนอ่านได้ด้วยนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวอ่านตามพร้อมๆกันอีกค่ะได้คำว่ามีใครอ่านออกบ้างคะอ่านพร้อมๆกันค่ะห่อหุ้มเมล็ด
1: ห่อหุ้มใบ
0: เก่งมากค่ะชูกิ่งก้านใบนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถอ่านได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกันเริ่มที่ของครูนุ้ยก่อนเลยเกิดต้นใหม่ได้จะต้องเป็นส่วนไหนของพืชคะส่วนของ
1: เมล
0: ็ดตอบดังๆหน่อยค่ะหมายใครตอบใบบ้างยกมือหน่อยค่ะทุกกลุ่มเลยนะคะส่วนของใบต่อไปค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1คือคำว่าล่อแมลงคือส่วนไหนคะมาติดได้เลยค่ะส่วนไหนคะล่อทำหน้าที่ล่อแมลงกลุ่ม1ให้กำลังใจบอกเพื่อนได้นะคะกลุ่ม1ส่วนไหนคะทำหน้าที่ล่อแมลงตอบดังๆได้เลยอะไรนะคะล่อแมลงนะส่วนไหนได้ยินเมล็ดด้วยเมล็ดคุณนุ้ยติดไปแล้วต้องเป็นส่วนไหนไหนใครตอบรากบ้างไหนใครตอบดอกบ้างคะโหหลายคนเลยแล้วนักเรียนคิดว่าส่วนไหนคะทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาตอมส่วนไหนคะส่วนของดอกนะคะถูกต้องค่ะเป็นส่วนของดอกนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเชิญนักเรียนกลับนั่งที่ได้เลยนะคะกลุ่ม2เดินมาหาครูนุ้ยได้เลยค่ะต่อไปค่ะห่อหุ้มเมล็ดค่ะส่วนไหนคะกลุ่ม2ตอบดังๆค่ะกลุ่มอะไรนะชูให้เพื่อนหน่อยค่ะลำเลียงน้ำส่วนไหนคะ
2: ลำ
0: ส่วนไหนนะคะไหนใครตอบรากบ้างยกมือไหนใครตอบลำต้นบ้างคะโหหลายคนเลยแล้วนักเรียนล่ะคะลำต้นคำตอบที่ถูกต้องคือลำต้นนะคะนักเรียนกลับไปนั่งที่ได้นะคะต่อไปค่ะมาค่ะมาหาครูนุ้ยอ่านว่าอะไรคะดูดน้ำส่วนไหนคะส่วนของส่วนไหนคะติดได้เลยค่ะรากเพื่อนตอบรากนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะชูกิ่งก้านใบส่วนไหนคะวิลูกศรหมดแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนไหนที่ทำหน้าที่ได้สองอย่างเลยส่วนไหนคะน่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกหรือผลคะที่ทำหน้าที่ชูกิ่งชูกิ่งก้านและใบในนี้มีคำว่าใบแล้วส่วนไหนคะทำเลือกว่าใครจะเลือกคำไหนไปเขียนเติมในรูปภาพของตัวเองเพราะว่าเวลาของเราเหลือน้อยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวพอเวลาว่าเราค่อยมาแลกกันดูแล้วเราก็จะได้เติมได้ครบทุกส่วนนะคะวิธีการทำอย่างไรให้นักเรียนเลือกคำไปเขียนนะคะเขียนด้านข้างตรงนี้ที่มีพื้นที่ว่างๆพอเขียนคำแล้วให้ใช้ดินสอเขียนลูกศรไปที่ส่วนนั้นเหมือนกับรูปภาพของครูนุ้ยเลยไหนใครเข้าใจแล้วยกมือหน่อยค่ะถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

นักเรียนสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะได้นะคะยากไหมคะนักเรียนต้นทางและปลายทางนี้นะคะครูนุ้ยให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วฝากนักเรียนกลับไปเขียนเพิ่มเติมเป็นการบ้านนะคะโดยเลือกคำที่อยู่ในใบงานไปเขียนตอบให้ถูกต้องค่ะครูนุ้ยนับ5ถอยหลังนะคะ5กลุ่มไหนจะช้าสุดมีไหมคะ4 3แล้วนะ3วันนี้นักเรียนได้สังเกตต้นมะเขือเทศใช่ไหมคะแล้วก็นำหน้าที่คำหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชไปเขียนเติมลงในใบงานของนักเรียนซึ่งของนักเรียนก็จะเป็นต้นมะเขือกับต้น

0: ิกนะคะดังนั้นนักเรียนคิดว่าหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เหมือนกับพืชชนิดอื่นไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะคุณนุ้ยเรามาทบทวนอะไรคะนักเรียน
1: ราก
0: รากเราพบว่ามีหน้าที่ดูดน้ำนะคะต่อไปค่ะส่วนต่อไปเป็นอะไรคะส่วนของลำต้นลำต้นมีหน้าที่อะไรคะลำต้นมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและนอกจากนั้นนะคะยังมีที่ชูกิ่งก้านใบนะคะต่อไปค่ะส่วนต่อไปนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นส่วนใดคะ
1: ใบ
0: เป็นส่วนของใบใบมีหน้าที่อะไรคะนักเรียนใบเราพบว่ามีหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนต่อไปเป็นส่วนใดคะเป็นส่วนของดอกดอกมีหน้าที่อะไรคะ
1: ไล่
0: อะไรนะคะ
1: ไล
0: ่แมลงหรือไล่หรือให้เข้ามาไล่ไปหรือให้เข้ามาให้แมลงเข้ามาใช่ไหมคะส่วนของดอกนะคะจะมีลักษณะที่มีสีสันใช่ไหมคะก็จะจากวิดีทัศน์แมลงที่นักเรียนสังเกตเห็นคือชนิดใดคะใช่พึ่งหรือเปล่าเป็นอะไรคะเป็นผีเสื้อนะคะในวิดีทัศน์ในต้นชั่วโมงที่นักเรียนได้สังเกตเป็นผีเสื้อผีเสื้อจัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะค่ะชั่วโมงมีเพื่อนๆบอกใช่ไหมคะว่าผลเนี่ยมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้คั้นน้ำกินเอาไว้กินเนื้อใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนักเรียนตอบคุณครูนุ้ยได้ยังคะว่าจริงๆแล้วผลเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดแต่การที่เรานำผลมารับประทานนั่นเป็นการนำพบอะไรด้วยคะ
1: เมล
0: ็ดนั่นเองค่ะเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะนักเรียนนำไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้หรือมีหน้าที่เกิดต้นใหม่นั่นเองนะคะเมื่อต้นชั่วโมงมีเพื่อนๆบอกว่าเมล็ดนะคะสามารถนำไปทำที่ไร่ยุงได้ใช่ไหมคะบอกคุณครูนุ้ยได้ไหมคะว่าการที่นำเมล็ดไปทำที่ไร่ยุงนะคะเป็นประโยชน์หรือเป็นหน้าที่ของผลคะเป็นประโยชน์การนำเมล็ดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแต่หน้าที่จริงๆของเมล็ดนั้นก็คือมีหน้าที่ทำให้เกิดต้นใหม่ได้ค่ะนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่นะคะส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้ไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างค่ะวันนี้ถ้าหากนักเรียนยังทำงานไม่เรียบร้อยให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะในกิจกรรมครั้งต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็จะมีใบงานที่4นะคะในหน้า15ค่ะ2รูปภาพต้นพืช3บัตรคำหน้าที่ส่วนต่างๆของพืช4วิดีทัศน์เรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะเดี๋ยวให้รบกวนนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทํากิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทํากิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทําเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่เป็กเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับร่างเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำเนินที่ถูกมองเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้นะก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
4: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์เวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรรัตน์ติดทวงหรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและวันนี้เป็นชั่วโมงที่ขึ้นหน่วยใหม่กันแล้วนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะอยากรู้หรือยังคะการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของตนเองได้ว่าใน1วันเด็กๆซื้ออะไรไปบ้างและได้รับเงินมาคนละเท่าไหร่ใครเป็นผู้ให้เงินนักเรียนมาโรงเรียนอาหารซื้อของเล่นก็มีใช่ไหมคะคำถามถามว่านักเรียนได้เงินค่าขนมมาโรงเรียน30บาท44บาท20บาทอ่ะพอแล้วเอามือลงค่ะและเด็กๆปลายทางล่ะคะได้เงินมาโรงเรียนคนละกี่บาทคะเด็กๆหลายคนเลยจะได้เงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมาจะได้มาเท่าไหร่เด็กๆต้องรู้จักการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไหมคะซื้อของเล่นได้ไหมคะทำไมล่ะคะมันไม่มีประโยชน์เปลืองเงินด้วยใช่แล้วค่ะเป็กมีเงินเหลือเก็บไหมคะมีไหมคะวันนี้ได้มา100บาทซื้อขนมและของเล่นหมดเลย100บาทได้ไหมคะ
2: ได้
1: ทำไมล่ะคะทำไมล่ะ
2: มันเป
1: ลืองเงินแล้วเราจะทำยังไงกับเงิน100บาทดีทำยังไงซื้อขนมซื้อของเล่นใช่ไหมคะเอามือลงฟังนะคะในชีวิตประจำวันนักเรียนใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆมีทั้งสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยและสิ่งของที่ไม่ฟุ่มเฟือยเงิน100บาทนักเรียนต้องรู้จักบริหารเงินค่ะอย่างเช่นวันนี้ได้มา100บาทซื้อข้าว20บาทซื้อน้ำ5บาทซื้อขนม5บาทกี่บาทแล้วคะรวมเป็นเท่าไหร่แล้ว30บาทแล้วเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงิน70บาทเงิน70บาทนี้เราจะทำยังไงดีคะไม่พอไปยืมเพื่อนอีก10บาทแสดงว่า EQ ใช้จ่ายเงินเป็นไหมคะ
2: ไม่เป็น
1: นอกจากจะใช้จ่ายเงินของตัวเองหมดไปแล้ว100บาทยังไปยืมของเพื่อนอีก10บาทใช่ไหมคะแสดงว่า EQ นั้นใช้จ่ายเงินไม่เป็นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ทางลบหายก็จะซื้ออย่างลบขนมซื้อไหมคะ
2: ไม่
1: ซื้อไหมคะ
2: ซ
1: ื้อเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไหมคะ
2: ไม่
1: เป็นไหมขนมลูกอมเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยทานเข้าไปเยอะๆจะเป็นยังไงฟันผุดูจำเป็นต้องจ่ายเงินซื้ออาหารไหมคะจำเป็นนะคะเพราะตอนเช้าเราจะต้องทานอาหารมาก่อนจะได้ไม่ปวดท้องนั่นเองค่ะและบริการนะคะในบางวันเด็กๆก็จะใช้บริการรถโดยสารประจำทางเพื่อเดินทางมาโรงเรียนแล้วก็ต้องใช้จ่ายเงินในการ

0: เดือนนี้ผมยาวแล้วไปตัดผมให้ถูกระเบียบตามโรงเรียนดีกว่าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการเราก็ต้องใช้จ่ายเงินแต่เราต้องรู้จักการบริหารเงินนะคะใช้ให้ถูกต้องถ้าทำอย่างไรถึงจะมีเงินเหลือเก็บจะทำอย่างไรถึงจะมีเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนค่ะแล้วคำถามต่อไปจากเงินที่ได้รับมานักเรียนมีเงินเหลือเก็บหรือไม่มีไหมคะ
1: ม
0: ีเหลือเก็บเท่าไหร่วันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่คะ20บาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ7บาท7บาทนี้หนูจะเอาไปทำอะไรคะ
1: เอาไปหยอด
0: กระปุกได้เงินมาเท่าไหร่คะ100บาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะ90บาทแสดงว่า EQ ใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ใช้จ่ายเงินไป10บาทใช่ไหมคะเหลือ90เงิน90นี้จะเอาไปทำอะไรคะเอาไปหยอดกระปุกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าการที่มีเงินเหลือเก็บมีประโยชน์อย่างไรการที่เรามีเงินเหลือเก็บมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราจะได้มีเงินออกไปซื้อของเล่นโดยที่เราไม่ต้องไปขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูมีนิทานหนึ่งเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟังเป็นเรื่องลูกหมีสองตัวพร้อมจะฟังหรือยังเมื่อนักเรียนฟังแล้วนักเรียนจะต้องหมดหรือยัง20บาท
2: หมด
0: หรือยังคะหมดแล้วทำไมน้องหมีไม่เก็บเงินล่ะคะน้องหมีเป็นไงคะ
2: ใช
0: ้
2: เง
0: ิน
2: ฟ
0: ุ่
2: มเฟ
0: ือ
2: ย
0: ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่มีเงินออมเลยใครเป็นคนที่มีเงินออม
2: พี่หมี
0: มีประโยชน์อย่างไรให้กลุ่มที่1ตอบก่อนเลยค่ะใครจะตอบดีคะไอดีตอบนะคะทวนคำถามอีกครั้งการใช้จ่ายเงินเหมือนพี่หมีมีประโยชน์อย่างไร
3: เก็บเงินไว้
0: มีเงินเก็บออมไว้ใช่ไหมคะโอ้ถูก

0: 20บาทต้องรู้จักการเก็บเงินรู้จักการใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องปฏิบัติตัวให้เหมือนกับพี่หมีนั่นเองนะคะวันนี้ได้เงินพาเท่าไหร่อย่าลืมนำไปหยอดกระปุกด้วยนะคะสำหรับเด็กๆนะคะในทุกๆวันเนี่ยเด็กๆจะได้รับเงินจากผู้ปกครองมาโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเด็กๆก็จะนำเงินเหล่านี้ไปซื้อขนมที่อยู่อาศัยต้องมีเสื้อผ้ามีเครื่องนุ่งห่มนะคะและเมื่อยามเจ็บป่วยก็ต้องรักษาสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องรู้จักการใช้จ่ายบริหารเงินให้เป็นนะคะนักเรียนยกตัวอย่างรายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะว่าใน1วันคุณพ่อคุณแม่นั้นต้องใช้จ่ายอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมเอ่ยถูกต้องค่ะซื้ออาหารให้ลูกค่ะจ่ายค่าบ้านซื้อขนมให้ลูกหยอดกระปุกหยอดกระปุกเป็นการออมนะคะคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอะไรบ้างใน1วันมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ซื้อของให้ลูกกิน
0: ซื้อของให้ลูกซื้อของเล่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมคะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกก็ถือว่าเป็นรายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะผู้ปกครองของนักเรียนต้องใช้จ่ายเงินสำหรับอาหารเสื้ออาหารให้คนในครอบครัวได้รับประทานกันทุกคนก็จะได้อิ่มท้องด้วยรายจ่ายของพ่อแม่ก็คือการซื้ออาหารเมื่อสักครู่นี้เด็กๆบอกว่าซื้ออาหารค่ะคุณพ่อคุณแม่ซื้ออาหารให้ลูกซื้อเสื้อผ้าให้ลูกและซื้อของใช้ที่จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูสระผมแปรงสีฟันอาหารสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ซักผ้าจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นไปคะจำเป็นยาสระผมหรือแชมพูวันนี้เด็กๆไปวิ่งมาเหงื่อออกผมเปียกหมดเลยเด็กๆก็ต้องกลับไปอาบน้ำสระผมแสดงว่ายาสระผมหรือแชมพูเนี่ยจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะจำเป็นค่ะนี่คือรายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างรายจ่ายของตนเองว่าใน1วันเด็กๆซื้ออะไรบ้างขอเป็นกลุ่มที่1ก่อนค่ะอีคิวซื้ออะไรบ้างคะวันนี้ซื้อน้ำเปล่าไปไอดีวันนี้ไอดีใช้จ่ายอะไรไปบ้างคะซื้อไอติมหนูซื้ออะไรคะซื้อน้ำฟินิกซื้ออะไรคะซื้อน้ำค่ะซื้อขนมค่ะกลุ่มที่3ซื้อน้ำซื้อไอติมซื้อขนม
1: ซื
0: ้
1: อน
0: ้
1: ำเปล่าก
0: ับ
1: ไอติ ม
0: ค่ะซื้ออะไรนะคะ
1: ไอติม
0: ไอติมค่ะกลุ่มที่4ไอติมขนมน้ำไอติมกลุ่มที่2ไอติมน้ำขนมหมดหรือยังกลุ่มที่5ยกตัวอย่างรายจ่ายของนักเรียนในแต่ละวันอย่างเช่นน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มเป็นสิ่งจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: ฟุ่มเฟือยไหมคะ
1: ไม
0: ่เป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่เพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและเราจะต้องดื่มทุกวันนะคะเป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะต่อไปผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะนี่คือรายจ่ายของตนเองนะคะใน1วันค่ะนอกจากนี้ยังต้องซื้ออาหารในตอนเช้าในตอนเช้าเราต้องรับประทานอาหารมาจากที่บ้านหรือถ้าไม่ทันเราก็ต้องซื้ออาหารทานก่อนที่จะเข้าเรียนนั่นเองค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
1: ป
0: ๊อปคอร์นนะคะหรือขนมนั่นเองนะคะเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะ
1: ไม่จำเป
0: ็นเราไม่จำเป็นจะต้องทานทุกวันก็ได้ถ้าเราทานทุกวันจะทำให้เราเป็นยังไงฟันผุแล้วก็อ้วนด้วยเพราะว่ามีน้ำตาล

0: เยอะนั่นเองค่ะต่อไปเป็นสินค้าที่เราจะต้องซื้อก็คืออุปกรณ์การเรียนก็คืออะไรคะ
1: ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: ไม้บรรทัดเราจำเป็นจะต้องใช้ไม้บรรทัดไหมคะใช่ไหมคะใช้จำเป็นด้วยจำเป็น
1: ยางลบ
0: ก็จำเป็นทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรอุปกรณ์การเรียนเราสามารถนำเงินที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันค่ะการใช้จ่ายเงินแต่ละคนนะคะมีจำนวนมากหรือน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงินที่มีอยู่และที่สำคัญควรคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายด้วยแต่ละคนจะได้เงินมาไม่เท่ากันบางคนได้มาเยอะบางคนได้มาน้อยแต่ก็ต้องรู้จักการใช้จ่ายเงินและรู้จักการเก็บออมนะคะถึงจะมีเงินเก็บนะคะมีเงินเก็บเยอะๆเราก็สามารถนำเงินนี้ไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้นั่นเองค่ะต่อไปคุณครูมีวิดีทัศน์นะคะให้เด็กๆได้ชมกันเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเมื่อนักเรียนดูแล้วนักเรียนจะต้องช่วยกันเล่าให้คุณครูฟังด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้นักเรียนได้รับเงินค่าขนมมาโรงเรียนเท่าไหร่คะ
3: หนูได้เงินมาโรงเรียนวันละ20บาทค่ะ
4: ผมก็ได้เงินมาโรงเรียนวันละ20บาทเหมือนกันครับคุณครู
5: ส่วนผมได้เงินมาโรงเรียนวันละ30บาทครับคุณครู
2: แล้วเด็กๆใช้จ่ายเงินจำนวนนี้กันอย่างไรบ้างคะ
4: ผมซื้อข้าวกลางวัน10บาทที่เหลืออีก10บาทก็นำไปซื้อน้ำกับขนมครับ
3: หนูก็เหมือนกับพัดเลยค่ะซื้อข้าว10บาทซื้อน้ำดื่ม5บาทส่วนเงินที่เหลือหนูก็นำไปหยอดกระปุกออมสินค่ะแต่ถ้าเครื่องเขียนหมดหนูก็นำเงินค่าขนมที่เหลือไปซื้อค่ะจะได้ไม่ต้องขอเงินคุณแม
2: ่ดีมากค่ะทั้งพลอยและพัดได้ใช้จ่ายเงินซื้ออาหารกลางวันขนมน้ำดื่มและอุปกรณ์การเรียนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเรียนการใช้เงินของพัดและพลอยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะได้ใช้เงินในสิ่งที่จำเป็นแล้วเต้ยล่ะคะใช้จ่ายเงินอย่างไรบ้าง
5: ผมซื้อข้าวกลางวัน10บาทขนมและน้ำดื่ม15บาทส่วนเงินที่เหลือผมก็เอาไปซื้อของเล่นเพราะพอผมเล่นไปผมก็เบื่อจึงต้องซื้อใหม่บ่อยๆครับ
2: เต้ยใช้เงินซื้อของเล่นพอเบื่อก็ต้องซื้อใหม่เต้ยใช้เงินซื้อของที่ไม่จำเป็นเลยนะคะเต้ยได้เงินมาโรงเรียนเยอะกว่าคนอื่นเลยถ้าเต้ยไม่ซื้อของเล่นใหม่ๆ
0: จ่ายเงินเนี่ยต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็นใช่ไหมคะต้องขอขอบคุณสื่อวิดีทัศน์นะคะเรื่องการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันค่ะเผยแพร่โดยครูโอสื่อการเรียนการสอนค่ะตอนนี้เด็กๆ ก็ได้รู้ไปแล้วว่าการใช้จ่ายเงินจะต้องใช้จ่ายอย่างไรถึงจะมีเงินทราบไหมคะทราบไหมคะเริ่มจากใครก่อนดีเริ่มจากพัดก่อนนะคะพัดซื้อข้าวกลางวัน10บาทอีก10บาทนำไปซื้อน้ำกับขนมเงินหมดหรือยังหมดหรือยังซื้อน้ำดื่ม5บาทเงินที่เหลือพลอยนำไปหยอดกระปุกออมสินแต่ถ้าอุปกรณ์การเรียนของพลอยหมดพลอยก็จะนำเงินที่เหลือในแต่ละวันไปซื้อพลอยทำถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ทำไมถึงถูกต้องคะ
1: เพราะว่าคือที่ประหยัด
0: ดื่ม5บาทสรุปว่า

ลอยจ่ายเป็นเงินไปกี่บาท15บาทและนำเงินที่เหลือนี้ไปหยอดแสดงว่าพลอยทำถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องส่วนเตยซื้อข้าวกลางวัน10บาททำไมล่ะคะถูกต้องแล้วเพราะว่าเตยเนี่ยจะไม่มีเงินเหลือเก็บเพราะว่าเตยไปซื้ออะไรหมดซื้ออาหารกลางวัน10บาทซื้อน้ำดื่ม15บาททั้งหมดกี่บาทแล้วคะทั้งหมดกี่บาทแล้ว25บาทแล้วก็นำเงินที่เหลือที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาเนี่ยนำไปซื้อของเล่นจนหมดเลยทำให้เต้ยไม่มีเงินออมเลยเต้ยทำถูกต้องไหมเต้ยทำไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะความเก็บเงินไปหยอดกระปุกออมสินเหมือนกับพลอยนั่นเองค่ะคำถามจากตัวอย่างของพัดพลอยและเต้ยนักเรียนจะเลือกการใช้จ่ายแบบใครคะต้องเลือกการใช้จ่ายแบบพลอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะใช่เพราะพลอยรู้จักการประหยัดและพลอยนำเงินนั้นไปหยอดกระปุกออมสินนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมสำรวจดูนะคะว่าคุณครูทำอย่างไรสำรวจพฤติกรรมของตนเองโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมที่ตรงกับตนเองมากที่สุดนะคะคุณครูก็จะมีรายการให้รายการที่1 นะคะการซื้อสิ่งของพฤติกรรมของตนเองนั้นจะต้องทำอย่างไรก่อนที่เราจะซื้อสิ่งของอย่างเช่นซื้อของเล่นซื้อเสื้อผ้าเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะวันนี้เรามีเงินมา100บาทเอ๊ฉันอยากได้เสื้อผ้าจังเลยต้องทำอย่างไรก่อนคะระหว่างคิดก่อนค่อยซื้อหรือซื้อก่อนค่อยคิดก่อนค่อยซื้อหรือซื้อก่อนค่อยคิดอะไรคะคิดก่อนค่อยซื้อใช่หรือไม่เด็กๆปลายทางนะคะตอบข้อไหนระหว่างคิดก่อนค่อยซื้อหรือซื้อก่อนค่อยคิดตอบอะไรดีเอ่ยเราต้องคิดก่อนค่อยซื้อนะคะคิดก่อนค่อยซื้อเสื้อผ้าตัวนี้จำเป็นหรือไม่นะเรามีหรือยังเรามีแล้วนี่แต่ว่าคนละสีทำยังไงดีล่ะไม่ซื้อดีกว่าประหยัดเงินดีกว่าเราก็จะมีเงินเก็บนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2การตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อนะคะพฤติกรรมของตนเองนะคะระหว่างความจำเป็นหรือความต้องการจะเลือกพฤติกรรมแบบไหนคะการตัดสินใจซื้อเราจะซื้อเพราะความจำเป็นหรือซื้อเพราะความต้องการซื้อเพราะค่ะซื้อเพราะอะไรคะเราต้องซื้อเพราะความจำเป็นซื้อเพราะความจำเป็นอย่างเช่นวันนี้อีคิวทำดินสอหายแต่ดินสอเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องนำมาทำการบ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกซื้อเพราะความจำเป็นแต่ถ้าอีคิวมีดินสออยู่แล้วหลายแท่งแต่เห็นว่าเพื่อนเนี่ยมีดินสอลายใหม่อยากซื้อมากเลยก็ไปซื้ออันนี้ซื้อเพราะความจำเป็นไหมคะไม่ใช่ซื้อเพราะความต้องการนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3การซื้อสมุดเด็กๆเคยไปซื้อสมุดใช่ไหมคะเคยไปซื้อสมุดนะคะเด็กๆเลือกซื้ออย่างไรนะคะระหว่างคุณภาพดีราคาแพงหรือคุณภาพดีราคาถูกคุณภาพดีราคาถูกเลือกซื้ออย่างไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆจะต้องเลือกซื้อสมุดที่คุณภาพดีและราคาถูกเพราะว่าจะเป็นการประหยัดเงินของตนเองด้วยค่ะข้อที่4การซื้อดินสอเด็กๆจะเลือกซื้ออย่างไรระหว่าง

0: ดินสอไม้หรือดินสอกด
1: ดินสอไม้จ
0: ะอย่างไรดีคะดินสอไม้ทำไมถึงเลือกซื้อดินสอไม้ใช่แล้วเพราะว่าดินสอไม้เราสามารถเหลาได้เรื่อยๆแต่ดินสอกดเนี่ยใช้ไปบางทีก็หักก็ต้องเปลี่ยนไส้ใหม่ซื้อไส้อีกใช่ไหมคะเปลืองเงินอีกเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเลือกซื้อดินสอไม้นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5การซื้อของเล่นการซื้อของเล่นนะคะเด็กๆจะเลือกซื้ออย่างไรระหว่างเลือกแบบที่ชอบหรือเลือกซื้อตามเพื่อนเลือกแบบที่ชอบหรือเลือกซื้อตามเพื่อนทำไมถึงเลือกซื้อแบบที่ชอบคะทำไมถึงเลือกซื้อแบบที่ชอบจะได้ไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าของที่เราซื้อที่เราอยากได้ต้องเป็นของที่เราชอบด้วยถ้าเราไปซื้อตามเพื่อนบางอย่างเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่เล่นเราก็ต้องเอาไปทิ้งเพราะว่าไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกซื้อสิ่งของที่เราชอบที่เราอยากเล่นนั่นเองนะคะเลือกแบบที่ชอบค่ะข้อที่6ถ้าอยากได้ของเล่นจะทำอย่างไรดีระหว่างขอเงินพ่อแม่หรือเก็บเงินซื้อเองเลือกอะไรคะ
1: เก็บเงินซ
0: ื้
1: อเอง
0: ทำไมถึงเลือกเก็บเงินซื้อเองคะเพราะอะไรคะ
1: เพราะแม่ก็ต้องเสีย
0: ใช่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องนำเงินที่เป็นรายจ่ายในชีวิตประจำวันมาซื้อของเล่นให้เราอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการเก็บออมรู้จักการใช้จ่ายนำเงินที่เราได้มาโรงเรียนทุกวันค่าขนมที่เราได้มาโรงเรียนทุกวันนะคะแบ่งไปเป็นเงินออมและเมื่อเราอยากได้ของสิ่งไหนอยากได้ของเล่นเราจะนำเงินออมนี้นะคะมาซื้อของเล่นเองโดยที่ไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเก็บเงินซื้อเองค่ะข้อที่7ถ้ามีเงิน10บาทเด็กๆจะเลือกซื้ออะไรระหว่างซื้อหมากฝรั่งหรือซื้อขนมปังซื้ออะไรดีคะ
1: ขนมปัง
0: ต่อไปข้อที่8ถ้าเงินค่าขนมไม่พอจะทำยังไงดีอ่ะวันนี้ได้มา20บาทเองอยากกินไอติมแต่ว่าซื้อขนมตอนเช้าไปหมดแล้วทำยังไงดีล่ะทำยังไงคะระหว่างไม่ซื้อหรือขอยืมเพื่อนทำยังไงดีคะทำไมถึงไม่ซื้อล่ะคะก็เราอยากกินไง
2: เพราะมันประหยัดเงิน
0: เป็นการประหยัดเงินทำให้มีเงินเหลือเก็บใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะคะนำประหยัดกระปุกออมสินค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่10การใช้จ่ายเงินในแต่ละวันเราจะใช้จ่ายอย่างไรระหว่างค่าโรงเรียนนะคะใช่ไหมคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้นำเงินนี้ไปใช้ในยามที่จำเป็นนำไปใช้ในอนาคตก็ได้ไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นสิ่งของที่เราอยากได้เราก็ต้องรู้จักการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันมาน้อยก็ต้องรู้จักการใช้จ่ายเงินและมีเงินเหลือเก็บนั่นเองค่ะจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายเราต้องคำนึงถึงความจำเป็นจะต้องทานทุกวันเราก็ไม่ต้องซื้อนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำแจกใบงานที่1เรื่องรายจ่ายของตนเองให้กับเด็กๆด้วยนะคะและอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะหันหน้ามาหาคุณครูก่อนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนแล้วดูค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรฟังก่อนนะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนรายจ่ายของตนเองพร้อมวาดภาพประกอบวาดภาพในช่องไหนดูนะคะคุณครูลองให้เด็กๆได้วาดภาพ

ว่าเด็กๆนั้นซื้ออะไรไปบ้างอย่างเช่นวันนี้ซื้อดินสอนักเรียนวาดรูปดินสอแล้วเขียนว่าดินสอวันนี้ซื้อไอติมวาดรูปไอติมแล้วเขียนว่าไอติมวันนี้ซื้อขนมประวัติรูปขนมแล้วเขียนว่าขนมซื้ออะไรหน้าที่14ค่ะเจอหรือยังเอ่ย

ถ้าเด็กๆเสร็จหรือยังวางดินสอลงค่ะ

0: ่ะเรามาดูนะคะว่าเด็กๆที่เด็กๆวาดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะให้ดูเฉลยกันคุณครูก็จะมีแนวคำตอบให้ซึ่งการใช้จ่ายของเด็กๆแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างของคุณของเล่นนะคะแล้วก็ซื้อดินสอนะคะซึ่งรายจ่ายของเด็กๆแต่ละคนคุณครูบอกแล้วว่าไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไปซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปซื้อไม้บรรทัดซื้อยางลบนะคะซึ่งการใช้จ่ายในแต่ละครั้งเด็กๆต้องคิดก่อนว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นค่ะตอนนี้เด็กๆเก็บงานของตนเองได้เลยค่ะเก็บได้เลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันอ่ะนับ1 6 7 8 9 10หมดเวลาหันหน้ามาหาคุณครูค่ะเราจะไปสรุปบทเรียนกันวันนี้เด็กๆ เรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงความจำเป็นในสิ่งที่เราจะซื้อในสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเงินไปว่าสิ่งนั้นจำเป็นหรือไม่สิ่งไหนที่จำเป็นเราก็ซื้อได้แต่สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องซื้อเป็นการช่วยประหยัดเงินและทำให้เรามีเงินเหลือเก็บด้วยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนในเรื่องการระบุรายได้รายจ่ายและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่2เรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมค่ะวันนี้เด็กเข้าใจหรือยังคะว่าเราจะต้องใช้จ่ายเงินอย่างไรมีความเข้าใจมากขึ้นไหมคะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไหมคะในเรื่องของการใช้จ่ายเงินได้ไหมเอ่ยได้นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะมีไหมคะท่านนักเรียนไปทางมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะท่านนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาเด็กๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความรู
2: ้ขอบคุณค่ะคุณครูบ๊ายบาย
3: ทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่งเพื่อทำความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประสงค์นิกรอย่างท่วมท้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางด้วยทรงเข้าใจและเข้าถึงในความทุกข์ยากของประชาชนในเวลานั้นจึงมีพระราชดำริในการทำสงครามกับความยากจนที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ก็คือการพัฒนาขั้นตอนแรกในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการค้นคว้าทดลองโดยทรงใช้บริเวณสวนจิตรดาเป็นห้องทดลองทางด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารแต่งานพัฒนาจะเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนเมื่อตอบโจทย์ในพื้นที่จริงปีสิ่งที่ทรงค้นพบอันเป็นต้นตอของปัญหาในการพัฒนาเริ่มมาจากการขาดความรู้ในการบริหารจัดการดินน้ำป่าและคนบ้างอาชีพตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นหลักในการทรงงานเสมอไม่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกำลังของประชาชนทรงทำงานเป็นลำดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากง่ายไปยากและจากความคิดสู่การลงมือทำการทรงงานพัฒนาของพระองค์จึงล้วนแฝงไว้ด้วยแนวคิดที่พระราชทานให้คนไทยสามารถได้นำไปปรับใช้ขยายผลได้เองเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างระเบิดดินดานด้วยหญ้าแฝกการแกล้งดินและการบริหารจัดการน้ำด้วยแก้มลิงเหนือสิ่งอื่นใดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้แก่คนทั้งโลกนั้นคือบทสรุปรวมของหลักการดำเนินชีวิตที่ทรงชี้ทางให้ประชาชนและสังคมพบความสุขอย่างยั่งยืนหลักการทรงงานและโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องด้วยแนวพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถือเป็นพระราชภาระในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้รัฐ
1: 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะ Good morning, everyone. เมื่อเช้านี้เราเจอกันที่หน้าโรงเรียนเด็กๆทักทายคุณครูทันทีเลยว่า Good morning, เยี่ยมมากและที่สำคัญคือครูกุ้งเห็นเพื่อนสวัสดีด้วยยกมือไหว้สวัสดีด้วยเป็นวัฒนธรรมการไหว้ที่สวยงามที่เด็กๆที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะฝากด้วยสำหรับคำทักทายสวัสดีกันตอนเช้าเจอคุณครูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเด็กๆปลายทางได้นำไปใช้ใน

0: ชีวิตประจำวันบ้างไหมคะมีเด็กๆปลายทางบอกมีนำไปใช้ด้วย Good morning ตอนเช้า Good afternoon ตอนบ่ายและ Good evening first time ครั้งที่1 นะคะมงคลจ๋ามาดูกันว่าวันนี้เรียนแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างและได้อะไรกลับไปบ้างอย่างแรกคือต้องอ่านออกเสียงบอกความหมายพูดถามตอบประโยคข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสีเรียนไปยังแล้วที่สำคัญวันนี้แมนยูจะต้องอ่านและเขียนตัวอักษรด้วยตัวอะไรบ้างคะมงคลตัวอะไรบ้างลูก U V W สามตัวเลยวันนี้เด็กๆจะต้องมีใบงานของเด็กๆ ด้วยนะคะหวังว่าคุณครูปลายทางจะเตรียมใบงานให้กับเด็กๆไว้เรียบร้อยถ้าใครไม่มีบอกว่าไม่มีใบงานแต่มีชุดกิจกรรมเรียบร้อยซึ่งเหมือนกับเด็กๆห้องต้นทานคือมีชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียน Color Song Color Song ใครจำได้ Color คืออะไรคะ
1: สี
0: Song คือเพลงไปดู Color Song ของเราเลยเพลงของเราเด็กๆร้องเองได้ร้องว่าอย่างไรนะ

0: Are you ready?
1: Yes.
2: I am.
0: 1, 2, 3.
2: Red,
0: yellow, green and blue. Green and blue. Ow.
2: Red,
0: yellow, green and blue. Green and blue. And black. And green and blue. Green and blue. Ow.
2: And
0: yellow, green and blue. Green and blue. And black. And white.
2: Yellow.
0: Yellow.
2: Yellow.
0: ขึ้นต้นด้วย letter.
2: Yellow.
0: Letter. Y. Y sound. Y. Y sound.
2: Y.
0: Yellow. คำที่3เลยค่ะ
2: green.
0: บางคนออกเสียงแค่กรีนกรีนกรีนไม่ได้คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ
2: blue.
0: ออกเสียงแค่อย่างนี้บูบูบูได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เพราะต้องออกเสียงตัว B กับตัว L
2: blue
0: blue และสีต่อไปมีขอเสียงเนยบอกว่าลงท้ายด้วย letter K ออกเสียงให้ชัดเลยค่ะ
2: black
0: เยี่ยมมากไปต่อเลย
2: white
0: white นี้ brown
2: brown
0: ตัว B กับตัว R ออกเสียงคู่กันนะคะ blur blur brownเสียงทั้งหมดเด็กๆพอได้และสีทั้งหมดเด็กๆพอได้แล้วรวมถึงการออกเสียงด้วยนะมงคลคราวนี้มาถึงรูปประโยคเราต้องตอบว่า
2: it is green
0: ไม่ใช่กินธรรมดา it is it is green it is green ได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ
2: ่
0: ตัว T กุ้งกุ้งแอบบอกนิดหนึ่งแอบบอกนิดหนึ่งตัว T กับตัว I เนี่ยเราจะลิงก์เสียงไปเจอ It is red พร้อมๆกัน
2: It is red
0: เยี่ยมเลยค่ะไปต่อสีต่อไป
2: Yellow
0: ยังไม่เด็กๆปลายทางค่ะตอบพร้อมๆกันเลยเยี่ยมมากเพื่อนปลายทางตอบว่าอะไรเด็กๆได้ยินไหมคะตอบว่าอะไรนะลูก
2: It is yellow
0: very good ไปต่อเลยถามใหม่
2: it is pink
0: โอเคคราวนี้ครูกุ้งมีจะให้เด็กๆออกมาถามกันได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ในครั้งที่แล้วที่เราเล่นกิจกรรมจะมีกลุ่ม5กลุ่ม3กับกลุ่ม2ออกมาแล้วครั้งที่แล้วยังออกมาไม่ครบวันนี้จะขอเป็นกลุ่ม4เป็นตัวแทนในการถามเพื่อนได้ไหมคะและเด็กๆข้างในเป็นผู้ตอบเดี๋ยวครูกุ้งจะมีสีให้เด็กๆจับเนาะอ้าวกลุ่ม4เดินออกมาทีละคนเลยค่ะถามในห้องออกอากาศถามเด็กๆปลายทางด้วยนะคะทีละคนเลยนะ

0: ตัวอย่างกูกุ้งให้หลวงหยิบขึ้นมากูกุ้งถามเลย What color is it?
1: It's
0: แล้วคนต่อไปก็หยิบแล้วก็ถามไปเรื่อยๆได้ไหมคะชูสูงๆอีกหนึ่งรอบค่ะถามว่าอะไรคะ
2: What color is it?
1: It's blue
0: ไปต่อกูกุ้งขอเก็บเนาะส่งไมค์ไปให้คนที่3แล้วเดินกลับที่เลยนะคะหยิบเลยค่ะแมนยูถามเพื่อนเลย
3: ว่าจะเลยอีสิทธ
0: ิ์เอาไมโครโฟนไว้ตรงนี
3: ้ว่าจะเลยอี
0: สิทธิ์สูงๆชูโฟนให้กูกุ้งหยิบเลยค่ะ
2: What color is this?
1: It is purple.
0: It is purple. มาต่อเลยค่ะกลุ่มหนึ่งมาน้องเก็บให้กูกุ้งทีลูกมันกลุ่มหนึ่งมาขอบคุณค่ะโอ้สีสวยถามเลยค่ะ
2: What color is this?
0: It is pink ไปส่งให้คนที่3เลย
2: What color is it?
0: พูดใหม่ให้ชัดลูก What color is it? ไม่เอาไมค์จ่อปาก
2: What color is it?
0: What color is it?
2: What color is it?
1: It's red.
0: โอเคไปต่อส่งไมค์เลยค่ะหยิบมาตรงกลางหยิบเลยค่ะถามว่า What อะไรคะ
2: What color is it?
0: โอเคไปต่อส่งไมค์ให้คนต่อไปถามเลยค่ะ
2: What color is it?
0: เยี่ยมมากและเอาไมโครโฟนไปวางไว้ที่โต๊ะกลางนะลูกไอดีคนสุดท้ายถามดังๆถามว่า
4: What color is it?
0: It is pink โอเคขอบคุณมากค่ะเด็กๆเชิญนั่งที่ได้เลยเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆได้
1: โอส
0: เด็กๆนึกถึงอะไรเสื้อผ้าเครื่องแต่ง

0: แล้วถ้าเด็กๆ เห็นเอ้ยมันคืออะไรอะเราจะใช้คำถามนี้เลยค่ะ What is it? What is it? อีกหนึ่งรอบนะคะ Listen and repeat after me What is it?
1: What is it?
0: ถ้าถาม it ก็ต้องตอบ it จากคำศัพท์ skirt เราก็ตอบเลยค่ะ It is a skirt
1: It is a skirt
0: ครูกุ้งเป็นคนถามตัว Q ย่อมาจากคำว่า question question คือคำถามเมื่อมีคำถามเด็กๆก็จะเห็นเครื่องหมาย question markเด็กๆก็จะเห็นเครื่องหมาย question mark นะคะแต่เมื่อเป็นคำตอบลงท้ายประโยคก็จะมีจุด full stop question คือคำถาม A answer คือคำตอบครูกุ้งเป็นตัว Q question ถามเด็กๆเลยนะคะมงคล
1: sure.
0: คำถามขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะ What is it
1: sure.
0: ต้องตอบเป็นประโยคว่าอะไรนะลูก
1: sure.
0: It is a shirt
1: It is a shirt.
0: เยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวถามอีกหนึ่งรอบครูกุ้งถามกลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มหนึ่งพร้อมตอบไหมคะพร้อมตอบนะ What is it? เก่งมากน้องต้องตอบดังๆพยายามช่วยกันตอบในกลุ่มลูกดังๆ What is it?
1: It is a shirt.
0: It is a shirt. เก่งมากอ้าวถามกลุ่มห้าหน่อยกลุ่มห้า Hello. กลุ่มห้าตอบนะ What is it?It is a shirt. พร้อมกันไหม
1: It is a shirt.
0: กลุ่ม2มงคล Hello. What is it?
2: It is a shirt.
0: ดังๆเลยค่ะ It is
1: a shirt.
0: ช่วยกันตอบทุกกลุ่มนะคะคำต่อไปเลยค่ะรู้จักไหม Hat. Hat ก็จะเป็นปีกหมวกปีกที่รอบๆพร้อมกัน Hat.
1: Hat.
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรขึ้นต้นด้วยเธออะไรคะมงคลมงคลจ๋าขึ้นต้นด้วยเลเธออะไรลูก H ขึ้นต้นด้วยเลเธอ H คำถามต้องถามว่าอะไรนะใครจำได้ What is it ไหนดังๆเลยค่ะ
1: What is it
0: ไหนกลุ่มสี่อ่านว่าอะไรนะลูก
1: What is it
0: What is it คำตอบต้องตอบว่า
1: It is a hat
0: พร้อมกัน It is a hat
1: It is a hat
0: It isอ้าวกลุ่ม3ครูกุ้งถามนะน้องตอบพร้อมๆกันนะ What is it?
1: It is a hat
0: กลุ่ม4 What is it?
1: It is a hat
0: It is a hat พร้อมๆกันมา It is a hat
1: It is a hat
0: เยี่ยมเลยคำต่อไปเลยค่ะรู้จักไหมรู้จักพร้อมๆกัน Bird bag
1: Bird bag
0: Bird bag
1: Bird bag
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ letter B letter B สาวเบอร์ letter B สาวพร้อมๆกันใหม่เบอร์แบก
1: เบอร์แบก
0: คำถามจะต้องถามว่าอะไรนะใครจำได้ What
1: What is it
0: What is it พร้อมๆกันใหม่ What is it
1: What is it
0: What is it คำตอบต้องตอบว่า
1: It is a bag
0: โอ้หันสาตอบดีมาก It is a bag พร้อมๆกัน It is a bag
1: It is a bag
0: It is a bagเยี่ยมเลยค่ะนี่เลยคำนี้เป็นหมวกที่มีปีกข้างหน้าเราจะเรียกว่าเคอแคป
1: เคอแคป
0: เคอแคป
1: เค
0: อแคปของเราถ้าถามคำถามเราจะถามว่า What is it พร้อมๆกัน
1: What is it
0: คำตอบตอบเลยค่ะแคปเอาใหม่พร้อมๆกันกลุ่ม2ตั้งใจนะครูกุ้งถามน้องตอบนะ What is it?
1: It is a cap
0: พร้อมกัน It is a cap
1: It is a cap
0: กลุ่มหนึ่ง What is it?
1: It is a cap
0: กลุ่ม3 What is it?
1: It is a cap
0: กลุ่ม4 What is it?
1: It is a cap
0: ไม่ใช่ cat นะ cat คือแมวนะอันนี้คือ cap cap ปากจะปิดกลุ่ม5 What is it?อ้าวปันปันปันปันครูกุ้งถาม What is it ปันปันตอบ What is it ได้ไหมไม่ได้ปันปันไม่ฟังปังปันเล่นใต้โต๊ะอยู่ดูครูกุ้งก่อนนะคะนะลูกนะอ้าวถามใหม่กลุ่ม5 What is it
1: It is a
0: cap และต่อไปเลยสวยงามเครื่องแต่งกายพร้อมๆกัน Bird ring
1: Bird ring
0: ขึ้นต้นด้วย letterขึ้นต้นด้วย

0: เธอคำถามถามเลยค่ะ what is itอิทธิสาอะไรเนาะปลายทางตอบมาแล้วอิทธิสาอะไรคะ It is a ring ประมาณกัน It is a ring It is a ring ไม่ใช่ลิงนะไม่ใช่เราได้ไปหลายคำเลยได้คำว่าอะไรบ้างคะใครจำได้มีริง skirt shirt hat cap แล้วก็ bagเดี๋ยวเราจะไปดูร้านค้าคุกุ้งกันวันนี้จะพาไปดูร้านค้าคุกุ้งเราจะได้มาฝึกใช้บทสนทนา What is it นะคะซึ่งคุณครูปลายทางลองดูแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนกันค่ะเดี๋ยวไปพบกับร้านค้าคุกุ้งได้เลยค่ะมาถึงร้านค้าคุกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหมีเครื่องแต่งกายมีเสื้อผ้าแล้วก็มีอุปกรณ์สวยงามพร้อมเครื่องแต่งกายสวยๆนี่คือลูกค้าของคุกุ้งค่ะมารอซื้อเด็กๆในห้องเป็นเจ้าของร้านค้าพร้อมๆกันเลยคราวนี้เวลาเพื่อนถามเราก็ต้องตอบด้วยนะถามราคาก็ต้องบอกด้วยนะขายแพงได้ไหมไม่ได้เนาะอ้าวเพื่อนกำลังจะช้อปปิ้งคนแรกจะซื้ออะไรดีคะ
1: What is it
0: What is โอ้เพื่อนถามมาแล้วลูกค้าถามว่า What is it อ้าวในห้องตอบว่าอะไรคะ It is a bag อ้าวคนที่สองซื้ออะไรดีคะชี้เลย
2: What is this
0: It is a ring โอ้แสดงว่าอยากได้เนาะอ่ะไปคนต่อไปซื้ออะไรดีคะอันไหนเร็ว
3: What is it
0: โอ้โหแม่ค้าตอบเลยค่ะ
4: It is a shirt
0: เยี่ยมมากคนต่อไปเลยค่ะ
5: What
0: มาใกล้ๆมาใกล
5: ้ๆ What is this
0: It is a ring โอเคไปต่อคนต่อไป
6: What is it
0: ตอบถามดังๆเลยลูก What
6: What is it
0: What is it ตอบเลยค่ะ
4: It is a
0: skirt It is aเกิดโอเคยืนที่ตัวเองก่อนเลยคราวนี้เด็กๆเห็นไหมคะร้านค้าส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะมีของแขวนขายและสิ่งที่เพื่อนๆอยากได้มากที่สุดคืออะไรนะแหวนภาษาอังกฤษเรียกว่า
4: ring
0: อ้าวใช้คำถามว่า what is it ประมาณกัน what is it
4: what is it
0: อ่ะเดี๋ยวเราเอาของให้เพื่อนเลยดีกว่าไหมแต่ทีนี้แหวนมีแค่วงเดียว ring มีแค่วงเดียวเดี๋ยวครั้งหน้ากูก็เอามาขายเพิ่มแล้วกันเนาะได้ไหมคะอ้าวในทวนกันหน่อย What is it?
4: It is a shirt
0: What is it? It is a skirt อ้าวลูกค้าตอบด้วยค่ะลูกค้าตอบด้วยนะ What is it? It is a bag What is it? What is it? What is it?
4: It is a ring
0: แหวนขายดี ring อยู่รอบตัวเราได้โดยใช้คำถามว่าWhat is it ได้เหมือนกันนะคะเด็กๆก็จะเพิ่มพูนความรู้ในการตอบด้วยกลับมาสู่บทเรียนของเราไปที่ตัวอักษร The Alphabet ภาษาอังกฤษมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวคะ
4: 26
0: ตัวอ้าวเริ่มจากตัวแรกพร้อมๆกัน A
4: แ
0: อ A B B C K D D E A F G G H
4: H
0: You are
4: Weaver
0: W-were
4: X
0: Wire
4: Set
0: ทั้งหมด26ตัววันนี้ให้เสียงไปด้วยเด็กๆก็ลองไปฝึกเสียงพร้อมๆกันนะคะคราวนี้ไปดูตัวอักษรของเราในวันนี้ตัวนี้คือตัวอะไรตัว U letter U sound อะ U อะ U อะยูอะอะอะไรเอ่ยอะอัมเบลล่าปั้นดินจ๋าอะอัมเบลล่าโอเคปุญญพรขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์อะไรนะลูกเลตเตอร์อะไรคะตัวอะไรนี่ลูกตัวอะไรตัวเนี้ยเลตเตอร์ยูซาวอะอะอัมเบลล่าพร้อมกันอะอัมเบลล่าส่วนใหญ่เราใช้ตอนไหน

0: อัมเบร่าเนี่ยฝนตกแดดร้อนใช้ได้ไหมได้แดดร้อนก็ใช้ได้พอแดดร้อนๆเราก็กางร่มสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าฝนตกเราก็ต้องใช้มีประโยชน์กับเราเราไม่เรียกร่มแล้วเราเรียกว่าอัมเบร่าพร้อมๆกันอัมเบร่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยคราวนี้วิธีการเขียนต้องเขียนจากข้างบนลงตัวพิมพ์ใหญ่ให้เต็มช่องโค้งให้เต็มช่องเด็กชูนิ้วขึ้นมาเขียนกลางอากาศเลยค่ะฟืบอ้าวตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์เล็กเท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งดูนะโค้งแล้วก็ลากเส้นลงมาหางเลยลงมาไหมมีนะมีคนเขียนแบบนี้มีคนเขียนแบบนี้นะกูกุ้งมีเลยแหละนี่ให้มันเลยช่องลงมาทิ่มดินลงไปเลยได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ไม่ให้เลยนะคะอ้าว letter you sound letter you sound ไปต่อ letter ต่อไปเลยค่ะ letter อะไรเอ่ย letter v letter v sound v คำนี้เลยค่ะ van van เขียนง่ายไหม
1: ง
0: ่ายอ้าวเส้นที่1เขียนลงอย่างเดียวเส้นที่2เส้นที่1เส้นที่2ต้องเขียนทิ่มลงอย่างเดียวให้พอดีบรรทัดง่ายเนอะและตัวที่3ตัวนี้เลยค่ะ w sound w sound w ใครจำคำศัพท์คำนี้ได้บ้างอ่านว่าอะไรคะNo, not flower. ขึ้นต้นด้วย letter W, were. Were อะไรคะถ้า flower, were, flower. ขึ้นต้นด้วยตัว F. Were. สีของเขาเลยค่ะ
1: White.
0: เก่งมาก Were white.
1: Were white.
0: Were white.
1: Were white.
0: Letter W เขียนแบบไหนนะอ้าวไหนเด็กๆลองเขียนหน่อยบางคนอยากอย่างนี้เลยจริงๆวิธีการเขียน1 2 3สี่เราจะลากลงทั้งหมดนะคะอ่ะครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เมื่อเราฝึกเขียนกันเรียบร้อยกลางอากาศเราไปลงหนังสือของเราซึ่งอยู่ในชุดกิจกรรมหน้าที่15จะเป็นตัว U ตัว V ตัว W เด็กๆกี่จุดดีวันนี้
1: สาม
0: เริ่มที่ตัวแรกคือตัว U อ่ะครูกุ้งมีตัว U แล้วนะกี่จุดนะคะ3จุดจุดได้สวยงามเด็กๆพยายามนับช่องไฟแบบกะระยะให้พอสวยงาม3จุดจุดยางจุดแล้วที่ตัวแรกเลยค่ะเริ่มเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ปุญญาพรจับดินสอให้มั่นคงและเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวนี้เลยค่ะยูโค้งให้เต็มช่องพิมพ์ใหญ่นะอ้าวครูกุ้งมีโดนตรงนี้ครูกุ้งขอลบนิดนึงโค้งนะคะโค้งให้เต็มช่องโค้งจากล่างขึ้นไปตัวพิมพ์ใหญ่เรียบร้อยไปตัวพิมพ์เล็กได้ยังได้แล้วนะโค้งที่หนึ่งแล้วก็ลากหางลงมาหางเราทิ่มลงไปในดินไหม
1: ไม่
0: ไม่ทิ่มดินนะเลยช่องได้ไหมไม่ได้นะคะตัว U เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นใบงานที่10นะคะเนี่ยหางเลยลงมาข้างล่างได้ไหมล่ะไอดีหางไม่เลยนะคะน้องหางต้องให้ถึงช่องนี่บางคนทำแบบนี้บางคนแบบนี้นะครูกุ้งเอาให้ดูนะตัวสีแดงนี้นะคะมีคนเขียนแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่เอานะคะไปต่อตัวต่อไป letter อะไรต่อคะ letter ต่อไป letter v ต้องเขียนลากลงอย่างเดียว1 2 1 2กี่จุดนะตรงจากข้างบนตรงจากข้างบนลงมา3ตัว1 2 1 2 1 2พิมพ์ใหญ่เรียบร้อยพิมพ์เล็กให้ตรงจากข้างบนลงมาเขียนด้วยความปราณีตให้พอดีบรรทัดนาวานาวาพอดีบรรทัดไหมลูกเขียนให้พอดีข้างบนมันตรงกับข้างบนนะคะเรียบร้อย ตอนนี้เด็กๆเขียนกล้องขึ้นเนาะเด็กๆคนไหนที่ยังคิดว่าตัวเองลายมือไม่สวยนะเด็กๆกลับไปปั้นดินน้ำมันเยอะๆฝึกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมือจะได้แข็งแรงนะคะจับดินสอได้มั่นคงไปต่อที่ตัวต่อไปตัวอะไรนะคะ
1: W
0: ตัวอะไรนะลูก W ครูกุ้งเขียนจากสมาร์ทบอร์ดบางทีมันเลยช่องเนาะเด็กๆต้องพยายามนะคะไม่เลยช่องเริ่มเลยค่ะลากลงอย่างเดียวนะ1 2 3 4เขียนให้สวยกว่าครูกุ้งนะ1 2 3 4 1 2 34พิมพ์ใหญ่เรียบร้อยพอดีช่องนาว่าไปตัวพิมพ์เล็กต่อเลยนะ1 2 3 4ใบพลูได้ไหมคะใบพลูได้ไหมได้นะถ้วยฟูถ้วยฟูได้ไหมคะได้นะคะเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้ววันนี้ใบงานของครูกุ้งไม่ได้หมดแค่นี้เปิดไปหน้าถัดไปเลยค่ะโอ้เปิดไปหน้าถัดไปเลยเป็นใบงานที่11เด็กๆปลายทางมีพร้อมกับครูกุ้งไหมคะถ้ามีพร้อมกันแล้วเด็กๆ put the pencil on the table วางดินสอลงโต๊ะค่ะเปิดใบงานที่11เลย put the pencil on the table แล้วก็มงคลชี้ไปที่คำแรกเลยค่ะชี้ไปเลยพร้อมยังบางคนยังไม่พร้อมอ่ะครูกุ้งรอนาวา put the pencil on the table วางดินสอลงบนโต๊ะปั้นดินปั้นดินจ๋าชี้ที่คำแรกพร้อมๆกันวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะเวลาเราเขียนตัวที่เรามีเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กคะตัวพิมพ์เล็กฉะนั้นตัวพิมพ์เล็กของเราจะต้องเขียนแค่ครึ่งช่องพอได้ไหมคะคำแรกใครจำได้คำนี้คำนี้คำแรกคำว่าอะไรเร็วคำที่กูกุ้งวงเนี่ยใครอ่านได้นะ ring ประมาณกัน ring
1: ring
0: ขึ้นต้นด้วย letter r r ringRing แปลว่าอะไรคะแหวนเอาคำว่า Ring ไปเติมตรงที่เป็นรูปแหวนเลยค่ะมีตัวอะไรบ้างนะลูก R I N G Ring เติมเลยค่ะเขียนเต็มช่องหรือครึ่งช่อง
1: เต็มช
0: ่
1: อง
0: ไม่ใช่ดูครูกุ้งดูดีๆครึ่งช่องนะคะลบออกหนูรูปแหวนลูกลบค่ะครึ่งช่องนะดูเด็กๆเด็กๆดูครูกุ้งค่ะที่ครูกุ้งเขียนเห็นไหมเห็นเปล่าครึ่งช่องแค่นั้นนะตัวพิมพ์เล็กจะครึ่งช่องนะคะเต็มโอ้ลายมือสวยตัว G ตัว G แบบนั้นไม่ใช่มีคนเขียนตัว G แบบนี้ลูกมาถึงทักษะการเขียนมีคนเขียนตัว G แบบนี้ใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่นะและมีคนเขียนตัว G แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะตรงเนี้ยโค้งจะต้องเต็มช่องถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะพร้อมๆกันเริ่ม
1: ring
0: อ้าวใครเรียบร้อยแล้วครูกุ้งจะไปเด็กๆก็วงกลมคำนี้วงกลมคำนี้ไปเสร็จเลยนะให้ดูว่าเราเขียนเสร็จเรียบร้อยคำนี้ไปเติมแล้ว

ไปต่อคำที่สองคำนี้เลยค่ะคำที่สองคำนี้ใครจำได้คำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะของเด็กผู้หญิงของเด็กผู้หญิงเราเรียกว่าอะไรนะ skirt พร้อมกัน skirt skirt skirt คืออะไรคะกระโปรงเอรูปไหนเนาะตรงกับรูปข้างบนตัวแรกตัวอะไรคะ S ตัว K ขายาวเต็มช่อง K I R T ตัว T เด็กๆครูกุ้งย้ำตัว T นะตัว T ขีดเส้นข้างบนไม่ถึงข้างบนนะคะ

แค่ครึ่งของข้างบนนะลูกนะครึ่งของช่องข้างบนย้ำตัวทีไม่เต็มช่องจะครึ่งแค่ช่องข้างบนครึ่งเดียวตัวเคขายาวขึ้นให้เต็มช่องเคขายาวให้เต็มช่องโอเคขึ้นเยี่ยมตัวทีนะคะมันจะแค่ครึ่งเดียวของช่องข้างบนตัวทีใช่ครับเคต้องเต็มนี้ตัวทีอย่างนี้นะโอเคตัวทีไม่ช่องนะคะ

เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไปถึงคำที่สามใครจำได้คำนี้คำที่ครูกุ้งบงอ่ะใหม่พร้อมๆกันขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์ H H H H H H H H อะไรคะ H Hat พร้อมๆกัน H Hat H Hat ต้องตรงกับรูปอะไรคะหมวกนะรอบๆเลย H A T ตัว3ตัว T ครูกุ้งย้ำครึ่งของช่องข้างบนเท่านั้นไม่เต็มช่องนะคะ H A T hat เริ่มเลยตัว H เขียนเต็มช่องลบหน่อยลูกH ต้องโค้งเต็มช่องหนูเหล่าดินสอจากบ้านมาแหลมๆกว่านี้นะลูกนะเด็กพยายามเหล่าดินสอจากบ้านให้แหลมกว่านี้เราจะได้มีดินสอที่เขียนให้สวยงามคำนี้หนูจับผิดหมดเลยหนูเขียนเลยช่องหมดเลยเอาใหม่นะเขียนเลยช่องหมดเลยวิธีการเขียนครึ่งช่องแค่นี้นะคะครึ่งช่องแค่นี้พอนะคะตัวทีไม่เต็มช่องแค่นี้พอ

ไปต่อนะคะคำนี้ต่อเลยลงมาอีกคำหนึ่งอ้าวชี้พร้อมๆกันขึ้นต้นด้วย letter C ค่ะอะไรคะเคแคบพร้อมๆกันเคแคบขึ้นต้นด้วย letter C เคแคบแล้วก็เอาแคปแคปที่แปลว่าหมวกแก๊ปนะคะ C A โอ้ครูกุ้งขายาวลงไปข้างล่างต้องลบแล้วแหละลบใหม่ A ต้องขาไม่ยาวลงข้างล่างนะคะแล้วก็ตัว P ขาเลยลงมาโค้งเต็มช่องทำได้ไหมแอบห่วงกลุ่ม5กลุ่ม5แอบห่วงอยู่แมนยูได้ไหมลูกเพราะแมนยูเขียนสวยคุณครูปลายทางลองดูนะคะความประณีตในการเขียน

0: คะไปต่อคำต่อไปคำต่อไปเป็นของเด็กผู้ชายคำว่าอะไร shirt พร้อมกัน shirt shirt shirt แปลว่าเสื้อเชิ้ตอ้าวเติมเลยค่ะตัว H ปั้นดินปุญญาพรครึ่งช่องแค่นั้นนะคะตัว T ตัว T ครึ่งช่องข้างบนพร้อมไหมเร่งมือเลยนะคะครึ่งช่องแค่นั้นเรียบร้อยนะเขียนสวยคนเขียนสวยสวยเลยตั้งใจฟังตัวพีลูกตัวพีห่างเลยลงมาข้างล่างนิดหนึ่งตัวจีตัวจีต้องโค้งปุญญาพรปุญญาพรครึ่งช่องแค่นั้นนะและคำสุดท้ายและคำสุดท้ายขึ้นต้นด้วยเลขทะเบียนเบอร์เบอร์อะไรคะเบอร์แบก
1: เบอร
0: ์แบกอ้าวเส้นเต็มช่องโค้งและตัว A แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว G G โค้งเป็นตัว C แล้วก็ลากลงมาเบอร์
1: แบก
0: เรียบร้อยไหมคะ ID นั่งดู ID นั่งดูแล้ว ID ทำตามเยี่ยมมากเด็กๆเขียนนิดหนึ่งนะเวลาเขียนคำศัพท์เขียนพยายามให้ติดกันไม่ห่างกันมากเกินไปนะใครเขียนเรียบร้อยแล้วเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บใส่ใต้โต๊ะแล้วเก็บดินสอยังลบใส่ใต้โต๊ะเลยปุญญาพรได้นะเดี๋ยวปุญญาพรกับปันครูกุ้งต้องดูเป็นพิเศษในการให้ความร่วมมือในการเรียนเรื่องการเขียนนะคะเดี๋ยวจะต้องดูแล้วก็เสริมไปในตอนเย็นเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคุณครูปลายทางลองสังเกตดูนะคะเด็กๆน้อยกว่าครูกุ้งแน่นอนถ้าเด็กๆคนไหนเขียนยังไม่ถูกหลักการครูปลายทางรบกวนช่วยดูแล้วก็แนะนำในการเขียนตามถูกหลักการด้วยนะคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7Red, yellow, green, and blue, green.

เรียบร้อย1เพลงของเราห้องเราเรียบร้อยทันทีเด็กๆปลายทางเก็บลงใต้โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงสุดท้ายของเราครูกุ้งขอสรุปและที่สำคัญต้องตอบบทสนทนานี้ได้คำถามถามว่า what is it what is it มงคลรูปแรก what is it ไม่ได้ยินเลย what is it ตอบพร้อมๆกันค่ะ what is it it is a shirt อ้าวต่อไป what is itNo, it is a skirt. What is it? It is a skirt. มงคลจ๋าทางนี้ต่อไป What is it?

0: It is a bag. It is a bag. พร้อมกัน It is a bag. ถามใหม่ What is it?
1: It is a
0: cap. What is it?
1: It is a
0: hat. It is a
1: hat.
0: และสุดท้าย What is it?
1: It is a
0: ring. It is a
1: ring.
0: อ้าวทวนคำศัพท์พร้อมกัน
1: ring.
0: Shirt.
1: Skirt.
0: Bag.
1: Cap.
0: Cap Hat
1: Hat
0: อ้าวตาเด็กๆบ้างคำแรกเลยค่ะ Ring
1: Shirt
0: Skirt
1: Bag
0: Cap Hat โอเคครั้งนี้เด็กๆได้ไปถึง6คำไปช้อปปิ้งร้านกูกุ้งเรียบร้อยใช้คำถาม What is it เรียบร้อยในครั้งหน้านะคะยังเป็นเรื่อง My Clothes เหมือนเดิมแต่เป็นในครั้งที่2เดี๋ยว Second Time เป็นไงครั้งที่2คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดสื่อนะคะใน www.dltv.ac.th และที่สำคัญวันนี้งานของเด็กๆทำเรียบร้อยกันดีมากมีบางคนที่คุณครูกุ้งต้องช่วยดูในการใช้ทักษะการเขียนการเขียนยังไม่ถูกต้องเนาะบางคนยังเต็มช่องอยู่ตัว T ต้องคอยสังเกตดีๆตัว G ต้องโค้งเต็มช่องรบกวนคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็หลักการเขียนที่ถูกต้องให้เด็กๆ ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่ช่วยดูแลเด็กๆค่ะขอบคุณค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่แท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเชียวปลาจระเข้สีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ์ณอยุธยาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

แล้วชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็ก

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่21แก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
1: อันนี้บวกอันนี้อันนี้ลบด้วยอุ๊ยยากจริงๆเลย
0: แก้จดเลขอยู่เหรอเป็นสุข
1: เป็นสุขแก้มาเกือบชั่วโมงแล้วปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ย
0: ไหนพี่ดูสิยากแล้วก็ซ้อนจริงๆแหละแต่น้องลองค่อยๆคิดทีละขั้นจากจุดเล็กๆก่อนอาจจะคิดออกก็ได้นะ
2: แนะนำน้องได้ดีเลยนะร่มเย็นเหมือนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กคิดมาโครเริ่มไมโคร
0: ฮะมาโครไมโครคืออะไรฮะคุณตา
2: หืมมาตาจะเล่าให้ฟังมาโครคือการมองปัญหาในภาพรวมไมโครคือการแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาและพยายามพายเรือกลับเข้าฝั่งให้สำเร็จแทนที่จะตัดสินใจกระโดดลงน้ำทิ้งเรือไปเป็นการค่อยๆแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆซึ่งหากแก้ปัญหาเล็กๆได้สำเร็จก็จะทำให้เรือสามารถนำพาเราเข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยพระองค์ท่านเคยตรัสไว้เหมือนเป็นดั่งพระราชอารมณ์ขันว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อนเพื่อให้อยู่ในสภาพที่คิดได้เป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนสะท้อนห่วงแต่เล่นจริงๆเลยเป็นสุข
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเส้นจำนวนเด็กๆก็รู้จักแล้วคราวนี้เด็กๆก็จะนำความรู้เหล่านั้นนะครับมาใช้ในวันนี้นั่นเองเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับอ่านตามคุณครูแม็กเลยนะครับการเรียงลำดับจำนวน
1: การเร
0: ีย
1: งลำด
0: ับ
1: จำนวน
0: 10 ถึง 20
1: 10 ถึง 20
0: 3 ถึง 5จำนวน3 ถึง 5
1: จำนวน
0: วันนี้เราจะนำความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบมาใช้ในเรื่องของการ

0: การเรียงลำดับซึ่งการเรียงลำดับเด็กๆเรียนไปแล้วหรือยังเอ่ยนะเรียนไปหรือยังครับเรียนไปแล้วงั้นการเรียงลำดับมีกี่วิธีนะมีกี่วิธี2วิธีมีเอ๊ะจากไหนไปไหนนะ
1: น้อยไปมาก
0: กะแล้วก็มากไปน้อยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีซึ่งเด็กๆทำไมครับเคยเรียนมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้จำนวนเป็นยังไงครับเพิ่มมากขึ้นนะครับนั้นความยากก็อาจจะเพิ่มเติมนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับเรียนรู้วันนี้แล้วเด็กๆต้องทำไมครับได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องเรียงลำดับจำนวน10ถึง20ได้นั่นเองนะครับคิดว่ายากไหมคิดว่าทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนรู้กันเด็กๆก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนของคุณครูแม็กกันนะครับข้อตกลงของครูแม็กมีอะไรบ้างนะนะครับมีตั้งแต่2ตาดูจนทำไมครับเฮ้เฮ้เลยนะครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับน่าจะทำไมครับจดจำนะครับได้เป็นอย่างดีเลยเรามาทบทวนก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตาดูสองหูสมองคิดมีไม่เข้าใจกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเชื่อว่าเด็กๆจดจำข้อตกลงได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อคุณครูสอนเด็กๆต้องทำไมครับตั้งใจทำไมทันทีเลยฟังใช้ตาดูแล้วก็ใช้หูฟังนั่นเองนะครับเอาละครับแต่ฟังแล้วก็ต้องใช้สมองทำไมครับคิดด้วยคิดอย่างมีสติก่อนที่จะมีสติเดี๋ยวเราเรียกสติกันก่อนนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางจัดเตรียมท่านั่งเพื่อที่จะทำไมครับนั่งสมาธิเอามือประสานกันไว้ที่อะไรครับที่ตักแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะครับตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติ

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติให้ดีภาวนาในใจพุทโธ

0: เอาละครับเด็กๆครับก็ได้เวลานะครับพอสมควรให้เด็กๆนะครับค่อยๆ คลายมือที่ประสานกันที่ตักออกนะครับแล้วก็ค่อยๆลืมตานะครับแล้วก็ปรับระดับสายตามองมาที่ใครเลยมองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันนะครับเอาละตอนนี้เด็กๆทำไมครับเรียกสติมาแล้วนะครับจะให้นักเรียนทำไมครับใช้การสังเกตนะครับการเปรียบเทียบโดยการจับอะไรนะใครเดาคำนี้ได้เนี่ยจับคู่เยี่ยมมากนะครับคออูคูไม่เอกคู่โดยการเปรียบเทียบนะครับเราจะใช้การจับคู่นั่นเองเป็นอย่างไรลองมาดูนะครับดูจากภาพก่อนเอ๊ะกลมๆสีส้มๆสีเหลืองใครเดาได้ว่าเป็นอะไรอ้าวบางคนบอกทันทีเลยลูกอะไรครับลูกปิงปองบางคนอาจจะทำไมครับใช้ความคุ้นชินที่อาจจะเคยเห็นในชีวิตประจำวันนะครับในเรื่องของอุปกรณ์กีฬานะครับถ้าขึ้นคู่กันแบบนี้เด็กๆรู้ทันทีเลยอันนี้ลูกอะไรครับลูกปิงปองอันนี้ล่ะครับไม้ปิงปองมองปุ๊บลองทำไมครับคาดคะเนด้วยสายตาสิครับเอ๊ะจับคู่พอดีกันไหมนะ
1: ไม่พอดี
0: จับคู่พอดีไหมครับคิดว่าจำนวนลูกปิงปองกับไม้ปิงปองเท่ากันไหมเอ่ย
1: ไม่เท่าค่ะ
0: เท่าหรือไม่เท่าครับ
1: ไม่เท่า
0: บางคนตอบได้เลยว่าเอ๊ะดูแล้วน่าจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันคิดว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าล่ะครับ
1: ไม้ป
0: ิ
1: งปอง
0: ไม้ปิงปองมากกว่าอะไรครับ
1: มากกว่า
0: ลูกปิงปองโอ้โหอันนี้เด็กๆดูด้วยทำไมครับสายตาเพียงเท่านั้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ถ้าจับคู่ระหว่างลูกปิงปองกับอะไรครับไม้ปิงปองเราจะมาดูซิว่าเอ๊ะจับคู่แล้วพอดีกันเนี่ยได้กี่คู่โอ้ยบางคนตอบเลยกี่คู่นะครับ
1: 5
0: คู่เยี่ยมอ้าวลองมาดูกันคู่ที่เท่าไหร่ลูกคู่ที่1คู่ที่2เห็นไหมจับไม่ซ้ำไม้นะครับ
1: ค
0: ู่ที่3
1: ค
0: ู่ที่4เยี่ยมมากคู่ที่5หมดแล้วลูกปิงปองจับคู่แล้วพอดีเนี่ย
1: ไม
0: ่พอดีแล้วคู่ที่พอดีจับได้กี่คู่ล่ะครับได้กี่คู่เอ่ยมองชัดเจนเลยมีเส้นโยงดังนั้นจับคู่นะครับระหว่างลูกปิงปองกับไม้ปิงปองเนี่ยที่พอดีกันได้ทั้งหมดกี่คู่นะ
1: 5
0: คู่ได้5คู่ไม่ยากนะครับสิ่งที่เหลืออยู่คือลูกปิงปองหรือไม้ปิงปองครับคืออะไรครับมองปุ๊บเอ๊ที่เหลืออยู่คืออะไรครับไม้ปิงปองเยี่ยมมากมองปุ๊บเอาไม้ปิงปองเหลืออยู่เห็นไหมครับเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วลูกบางคนอ๋อที่ไม่ได้จับคู่ยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ครับเหลืออีก3เยี่ยมอันนี้ใช้การสังเกตนะครับเอาแล้วครับลูกไปดูต่อดังนั้นเด็กๆครับจำนวนทำไมครับเราก็เปรียบเทียบได้ทันทีเลยจับคู่ไม่พอดีกันเห็นไหมก็จะได้ว่าลูกปิงปองมีเท่าไหร่นะ5ไม้ปิงปอง

0: งล่ะครับ5เป็นอย่างไรกับ8นะ5น้อยกว่า8หรือ8มากกว่า5น้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าปากเป็นไงครับปากแหลมๆมากกว่าล่ะครับปากกว้างปากกว้างๆเลยปากกว้างๆเนาะน้อยกว่าปากแหลมๆมากกว่าปากปากกว้างดูจากทางด้านซ้ายมือของเด็กๆนะครับไม่ยากไม่ยากเอาละครับ5น้อยกว่า8หรือ8น้อยกว่า5มันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมเพราะเหตุใดเราลองมาดูกันนะครับเด็กๆครับ8มากกว่านะครับเพราะจับคู่แล้วเป็นไงเนี่ย
1: ไม่พอดี
0: แล้วอะไรเหลืออยู่ล่ะครับไม้ปิงปองเหลืออยู่ดังนั้นที่8มากกว่าเพราะว่าทำไมครับสิ่งของกลุ่มนี้ยังจำได้ไหมเอ่ยจับคู่แล้วมีสิ่งเหลืออยู่สิ่งของกลุ่มนั้นจะมีจำนวนที่มากกว่าดังนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะน้อยกว่าอันนี้ความรู้เดิมนะครับอันนี้ทบทวนให้ยังจำได้อยู่นะเอาละครับเด็กๆก็มองปุ๊บดูจากภาพก็ทำไมครับตอบได้ทันทีไม่ยากคราวนี้ลองมาดูภาพอื่นบ้างมีพริกหยวกกับอะไรครับหัวหอมหัวหอมเอ๊พริกหยวกพริกหยวกมีเท่าไหร่นะพริกหยวก1 2 3 4 5 6เอหัวหอมหัวหอม1 2 3 4 5 6เอเท่ากันไหมเนี่ยอาจจะทำไมครับโยงเส้นจับคู่ได้ไหมครับได้นะครับเอาละครับคำถามมีอยู่ว่าจำนวนพริกหยวกสีเขียวนะครับลูกมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันกับจำนวนหัวหอมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันครับดังนั้นเด็กๆฟังปุ๊บตอบทันทีเลยจำนวนพริกหยวกสีเขียวกับหัวหอมมีจำนวนที่เท่ากันเพราะเหตุใดล่ะครับเพราะทำไมนะนับแล้วทำไมครับพริกหยวกมีเท่าไหร่ละลูกพริกหยวกมี6ฟังที่เสียงสุดท้ายใช่ไหมครับหัวหอมก็เหมือนกันฟังที่อะไรครับลูกเสียงสุดท้ายก็มีเท่าไหร่ล่ะครับ6เช่นเดียวกันนี้ดูที่จำนวนนะนอกจากทำไมครับโอ้ยจับคู่แล้วเราดูที่จำนวนก็ได้นับจำนวนเปรียบเทียบ

0: ไหมครับ
1: ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับลูกไปดูต่อครับทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับในเรื่องของเส้นอะไรนะเส้นอะไรนะเส้นจำนวนเอเส้นจำนวนนี้เริ่มต้นแต่เท่าไหร่นะลูก0ถึง16ถึง20คราวนี้นะครับเส้นจำนวนนี้จากครั้งที่แล้วเนาะมีการบ้านให้กลับไปทำด้วยนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดเด็กๆทำไมครับได้ลองลงมือปฏิบัติไปแล้วนะครับเส้นจำนวนจะทำไมครับใช้ในการแสดงปริมาณเนาะจำนวนนี้คือเท่าไหร่แล้วลูก
2: 16
1: หนูหาก่อนตำแหน่ง16อยู่ตรงไหนนะวงกลมสีอะไรนะ
2: สีแดง
1: สีแดงอยู่ตรงนี้16กับอีกจำนวนนึง
2: 11
1: อยู่ตรงไหนนะตรงนี้สีอะไรครับสีฟ้าเห็นไหมครับหาตำแหน่งเขาก่อนแล้วก็ทำไมครับโยงเส้นซึ่งเส้นนี้จะทำให้เด็กๆเห็นอะไรเห็นว่าใครทำไมครับจำนวนใดอยู่ไกลจากศูนย์มากกว่ากันหรือจำนวนใดอยู่ใกล้กับศูนย์ใช่ไหมครับคืออยู่ห่างจากศูนย์น้อยก็มีค่าที่ทำไมครับน้อยอยู่ห่างจากศูนย์มากมากมากมากค่าก็ทำไมครับมากเนาะอันนี้เรียนจากครั้งที่แล้วในเรื่องของการเปรียบเทียบไปแล้วเอาละครับลองมาดูที่คำถามกันจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากันเพราะเหตุใดครับจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่า16เป็นไงนะ
2: ม
1: ากกว่าอะไรนะครับมากกว่า11เพราะอยู่ไกลจากศูนย์ทำไมครับมากกว่าอะไรล่ะครับบีดมากกว่า11อ้าวปรบมือให้บีดหน่อยครับเยี่ยมมากเลยนะครับ16โอ้โหบีดบอกว่า16มากกว่าทำไมครับ11เนื่องจาก16ทำไมครับอยู่ห่างจากศูนย์มากกว่า11มีใครตอบอย่างอื่นไหมครับมีไหมเอ่ย11เป็นไงกับ16นะ11น้อยกว่า16เพราะอยู่ใกล้ศูนย์ทำไมครับอยู่ห่างจากศูนย์น้อยกว่าอะไรล่ะครับ16อ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้น11น้อยกว่า16ใช่ไหมครับเพราะว่า11อยู่ห่างจากศูนย์น้อยกว่า16บนเส้นอะไรนะเส้นจำบนเส้นจำนวนเยี่ยมมากนะครับเนาะเราก็ดูที่ตำแหน่งได้นะครับว่าใครอยู่ห่างจากศูนย์น้อยก็มีค่าน้อยใครอยู่ห่างจากศูนย์มากก็มีค่าเป็นไงครับมากนั่นเองนะครับอันนี้เปรียบเทียบโดยใช้เส้นจำนวนนะครับอ้าวหรือ16เป็นไงครับมากกว่า11แบบที่บีดตอบไปใช่ไหมเอ่ยน้องบีดตอบไปดังนั้น16ทำไมครับอยู่ห่างจากศูนย์มากกว่า11ก็จึงมีค่าที่มากกว่านั่นเองยากไหมครับอันนี
2: ้
1: ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของความรู้เดิมอ้าวลองมาดูต่อมาอะไรกับอะไรลูก15
2: ก
1: ับ20จำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่านะ
2: 20
1: อ่ะบีดหมายแล้ว20มากกว่า
2: 15
1: 15น้อยกว่า10อ้าวพี่เติร์ดบอก15น้อยกว่า20คราวนี้ขอเหตุผลก่อน20ทำไมถึงมากกว่า15นะ
2: เพราะว่าอยู่ไกล
1: อยู่ไกลจากศูนย์มากกว่าอะไรครับ15เอ๊ะแล้วทำไม15ถึงน้อยกว่า20นะอยู่ห่างจากศูนย์น้อยกว่าอะไรน้อยกว่า20นะครับอันนี้ไม่ยากเลยเด็กๆตอบได้ทันทีเลยนะครับเนาะ15น้อยกว่า20เพราะ15อยู่ห่างจากศูนย์น้อยกว่า20หรือ15ทำไมครับมากกว่า20ก็ทำไมครับหรือ20มากกว่า15เพราะอะไรครับ20อยู่ห่างจากศูนย์เป็นไงครับมากกว่า15แบบนี้นะครับยากไหมเอ่ยไม่ยากอันนี้เปรียบเทียบเรียนไปแล้วความรู้เดิมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำไมครับเริ่มเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวน10ถึง
2: 20
1: ซึ่งเด็กๆเคยเรียนไปแล้วหรือยังนะเรื่องการเรียงลำดับเรียนไปแล้วแต่จำนวนอาจจะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับ

0: เอาละครับเด็กครับลองมาดูก่อนหน้าตาแบบนี้เขาเรียกอะไรนะ
1: เส
0: ้
1: นจำนวน
0: เส้นจำนวนนะครับตั้งแต่เท่าไหร่นะ
1: 0
0: ถึ
1: ง20
0: 0ถึง20 0ถึง20เอาละครับเด็กๆครับคุณครูแม็กก็จะมีสิ่งของมาให้มีอะไรบ้างนะมีอะไรอีก
1: ก
0: บเหลานะครับดังนั้นอุปกรณ์การเรียนมาในหมวดอุปกรณ์การเรียนนะลองมาดูซิยางลบยางลบมีกี่ก้อนนะอ้าวช่วยนับหน่อย1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0: เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: 14เอาละมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับยางลบมีกี่ก้อนครับ14ก้อนต้องหาแล้วเอ๊ะตำแหน่ง14ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยครับพอเด็กๆได้ตำแหน่งแล้วเด็กๆก็ทำไมครับโยงเส้นปิ้งมาเลยอาจจะวงล้อมรอบไว้ก่อนก็ได้นะครับยากไหมเอ่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะไปต่อที่อะไรครับ
1: ด
0: ินสอมีจำนวนกี่แท่งนะเอานับหน่อยนับหน่อย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10
0: เท่าไหร่ครับเสียงสุดท้ายลงที่17แสดงว่ามีดินสอเท่าไหร่ครับทั้งหมด17แท่ง17 17อยู่ตรงนี้
1: ไม่ใช่อ
0: ยู่ตรงนี้
1: ไม่ใช่อ
0: ยู่ตรงนี้
1: ไม่ใช่อ
0: ยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยดังนั้นหาตำแหน่งได้แล้ววงอาจจะวงไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็โยงเส้นมา17 17อยู่ตรงนี้นะครับ
1: กบเหลา
0: ดินสอเอานับหน่อยนับหน่อยเอาพร้อมกัน1 2 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11เสียงสุดท้ายลงที่11 11แสดงว่ามีกบเหลาดินสอทั้งหมดกี่อันครับ11อัน11มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ
1: 1
0: อ๋อเลข1เลข1ตรงนี้
1: เลขอะไรอ้
0: าวตรงนี้1
1: ไม่ใช
0: ่1กับอะไรนะ
1: 1
0: กับ1คือตรงนี้นะครับก็โยงเส้นมานะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคราวนี้มองปุ๊บโอ้มีอะไรบ้างนะยางลบมีจำนวนเท่าไหร่ครับยางลบ10เท่าไหร่นะ14ดินสอแล้วครับ17กบเหลา
1: 11
0: นะครับเขาถามว่าจำนวนใดน้อยที่สุดจำนวนใดน้อยที่สุดครับทำไม11ถึงน้อยที่สุดล่ะลูกเยี่ยมมากเลยนะครับ11เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเด็กๆตอบได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่า11ทำไมครับอยู่ใกล้0นะครับใน3จำนวนนี้เห็นไหมครับ11อยู่ใกล้0เนี่ยมากที่สุดเลยนะครับอยู่ห่างจาก0เป็นไงครับน้อยที่สุดเลยเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ห่างมากค่ายิ่งทำไมนะมากอยู่ห่างจาก0น้อยค่ายิ่ง
1: น้อย
0: นะครับงั้นอยู่ใกล้ถ้าพูดคำว่าใกล้เป็นไงครับใกล้มากเห็นไหมครับแต่ถ้าอยู่ห่างน้อยเนาะนะครับเด็กๆก็ทำไมครับสังเกตได้ว่าใครที่ทำไมครับอยู่ห่างจากศูนย์น้อยที่สุดเนาะห่างน้อยค่ายิ่งน้อยห่างมากค่ายิ่งทำไมครับ
1: มาก
0: เอาละครับไม่ยากไปดูต่อนะครูแม็กเอาภาพออกแล้วแต่ยังเหลืออะไรครับจำนวนอยู่เนาะ11 14แล้วก็17จำนวนใดน้อยที่สุดเด็กๆตอบไปแล้วนะจำนวนใดนะ10อะไรนะครับ11เนาะเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ห่างจากศูนย์น้อยที่สุดเลยเห็นไหมครับน้อยที่สุดเลยของเส้นจำนวนนี้นะจากการเปรียบเทียบเสร็จแล้วถ้าคุณครูแม็กจะเรียงลำดับทั้ง3จำนวนนี้นะครับเนาะเรียงลำดับทั้ง3จำนวนนี้โดยการเรียงจากน้อยไปมากน้อยไปมากน้อยไปมากแสดงว่าตัวแรกต้องน้อยที่น่าคำนี้อ่านว่าจำนวนน้อยที่สุดเอ๊ะน้อยที่สุดเมื่อสักครู่หาไปแล้วอะไรครับ ไม่ยาก

0: เลยตัวแรกก็คืออะไรครับ11เอาน้อยที่สุด11ใช้ไปหรือยังนะ
1: ใช
0: ้
1: ไปแล้ว
0: ใช้ไปแล้วเหลืออะไรล่ะเหลืออะไรล่ะ
1: 14
0: กับ14กับ17เอ๊ะใครน้อยกว่ากันล่ะลูก14น้อยกว่าก็ทำไมครับมาก่อนเลยเนาะหรือเด็กๆอาจจะหาตัวที่น้อยที่สุดหาตัวที่มากที่สุดได้ไหมได้ไหมได้ตัวที่มากที่สุดอะไรอะ17มาใส่ตำแหน่งตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทำไมครับค่อยเอาจำนวนสุดท้ายมาใส่ตรงกลางก็คืออะไรล่ะ14หรือเปรียบเทียบค่อยๆเรียงก็ได้จากน้อยไปมากแบบที่คุณแม็กสอนนะครับน้อยที่สุดมาแล้วอ๋อเหลือใครน้อยกว่ากันล่ะ14ก็มานะครับสุดท้ายใช้ไปแล้วเหลืออะไรอ่ะ
1: 17
0: เหลืออะไรอ่ะ
1: 17
0: เหลือ17ตัวสุดท้ายก็ทำไมครับมาที่ตำแหน่งสุดท้ายนั่นเองยากไหมครับเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ดังนั้นลำดับนะครับจากน้อยไปมากได้แก่อะไรบ้าง11 14 17ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากใช้แล้วอย่าลืมเห็นไหมครับก็จะครบทั้ง3จำนวนเลยนะครับเนาะยากไหมเนี่ยไม่ยากนะไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้นะครับเอาละจำนวนใดมากสุดตอบไปแล้ว17เพราะ17เป็นไงเนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์เป็นไงครับมากที่สุดเลยเนาะอยู่ห่างจากศูนย์มากที่สุดเลยนะครับดังนั้นถ้าจะทำไมครับนำ3จำนวนนี้มาเรียงจากมากไปไหนนะมากไปน้อยได้ว่าไงล่ะลูกตัวที่มากที่สุดใครมาก่อนเลย17มาก่อนเลยเสร็จแล้วอย่าลืมเอ๊ะเหลืออะไรลูก
1: 14
0: 11กับ14ใครมาก่อน
1: 14
0: 14มากกว่าเห็นไหม14มากกว่าก็มาก่อนเลย14มากปึ๊บใช้ไปแล้วสุดท้าย
1: 11
0: เหลืออะไรครับ
1: 11
0: จำนวนที่น้อยที่สุดเห็นไหมครับยากไหมครับแบบนี้ไม่ยากนั้นเด็กๆบางคนอาจจะทำไมครับสังเกตจากเส้นจำนวนเป็นตัวช่วยเห็นไหมนั้นเส้นจำนวนเริ่มต้นจากอะไรครับ0ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง20เห็นไหมจริงๆแล้วจำนวนเนี่ยเรียงลำดับอยู่แล้วเห็นไหมครับนั้นพอหาตำแหน่งได้ก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเรียงลำดับจำนวนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนั้นเส้นจำนวนเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับเด็กสามารถนำมาใช้ช่วยในเรื่องของการดูในเรื่องของการเรียงลำดับได้นั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อนะลูกคราวนี้มีเลขอะไรบ้างนะมีจำนวนอะไรบ้างนะ12 20 16คุณครูแม็กจะสอนการทำไมครับเรียงลำดับจำนวน12 20แล้วก็16เนี่ยโดยการจับคู่ซึ่งครั้งก่อนๆเด็กๆก็จะหาจำนวนที่ทำไมครับน้อยที่สุดหาจำนวนที่มากที่สุดแล้วก็ทำไมครับมาค่อยๆเรียงลำดับคราวนี้วิธีการเรียงลำดับนะครับจะใช้การจับคู่เด็กๆลองมาดูลูกคู่แรกคืออะไรครับ12กับ20เอาละ12กับ20ถ้านำมาเปรียบเทียบกัน A 12เอาดูแค่2ตัวนะ12กับ20จำนวนใดมากนะมากกว่ากันนะ
1: 20
0: จำนวนใดมากกว่ากันลูก20เยี่ยมนะครับเพราะ20เป็นไงกับ12เนี่ยอยู่ห่างจาก0เป็นไงครับ
1: ม
0: ากที่สุดเลยนะครับหรือมากกว่า12นั่นเองเนาะไม่ยากดังนั้น20มากกว่าอะไรลูก
1: 12
0: มากกว่า12เอาละไปต่อลูกคู่ต่อไป20กับอะไรลูกตอนแรกคู่หน้าไปแล้วคราวนี้คู่หลังบ้าง20กับ16เอ2จำนวนนี้20 16ใครมากที่สุดนะ20กับ16ใครครับ20มากที่สุดเห็นไหมเปรียบเทียบกับ16นะเพราะ
1: 20
0: อยู่ห่างจาก0เป็นไงครับมากที่สุดเอาละดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า20มากกว่า12 20มากกว่า16 20เป็นไงครับเป็นจำนวนที่มากที่สุด ตอนนี้ได้แล้วจำนวนที่มากที่สุดคืออะไรครับ
1: 20
0: พอได้จำนวนที่มากที่สุดเอ๊ะต้องมีเหตุผลหน่อยเพราะเหตุใดนะ
1: 20อยู่ไกลจากศ
0: ูนย์20อยู่ไกลจากศูนย์มากที่สุดดังนั้นเด็กๆเปรียบเทียบไปแล้วครูแม็กก็ชี้ให้เห็นดังนั้น20มากกว่า12และ20มากกว่าอะไรลูก20มากกว่าทั้ง2ตัวเลยจึงทำให้20เขาเนี่ยเป็นจำนวนที่มากที่สุดอันนี้การจับคู่เปรียบเทียบเห็นไหมลูกได้แล้วตัวที่มากที่สุดเนาะทีนี้ก็เหลือ2ตัวนี้ที่ต้องทำไมครับนำมาเปรียบเทียบกัน12กับอะไรลูก16เอาละไปต่อนะครับ12กับอะไรครับ16เหมือนเดิมหาจำนวนที่มากเอ๊ะใครมาก
1: 16.
0: ใครมากลูก16มากกว่าอะไรครับ
1: 12.
0: โอ้โห12 16มากกว่า12เด็กๆทำไมครับนึกถึงเส้นจำนวนปุ๊บทันทีเลยเพราะ16อยู่ห่างจาก0มากกว่าอะไรลูก12บนเส้นจำนวนเนาะถึงไม่มีเส้นจำนวนให้เด็กๆก็ทำไมครับโอ้โหจินตนาการออกเลยใช่ไหมตั้งแต่0ถึง20ตอนนี้จดจำไว้แล้วนะครับเอาละครับนั้นเด็กๆได้แล้วนะ16มากกว่าอะไรลูก12เอาละไปต่อถ้าคุณครูแม็กจะเรียงลำดับจำนวนนะครับจาก
1: มาก
0: ไปน้อยเปรียบเทียบมาแล้วมากไปน้อยตัวที่มากที่สุดมากที่สุดคืออะไรนะ
1: 20
0: เอ๊แล้วก็มาเปรียบเทียบกันต่อใช่ไหม
1: 16
0: สุดท้าย
1: 12
0: ไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะแล้วถ้าจากน้อยไปมากล่ะลูก
1: 12
0: ตัวแรกเลยอะไรครับ12 16
1: 20
0: แล้วก
1: ็
0: 20เด็กๆอาจจะทำไมครับใช้วิธีการไหนก็ได้อาจจะค่อยๆเหมือนคุณครูแม็กก็ได้หาจำนวนที่ไหมครับถ้ามากไปน้อยก็หามากที่สุดก่อนแล้วก็ทำไมครับค่อยๆนำมาเรียงลำดับแล้วก็กากบาทก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆหาที่มากๆจนเหลือตัวสุดท้ายก็คือตัวที่น้อยที่สุดนะครับหรือถ้าหาลำดับจากน้อยไปมากก็หาตัวที่น้อยที่สุดก่อนค่อยๆเรียงน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดจนตัวสุดท้ายก็ทำไมครับมากที่สุดหรือจับคู่ได้ไหมลูกแบบวันนี้จับคู่ได้ไหมจับคู่เปรียบเทียบได้ไหมครับ
1: ได้
0: เช่นเดียวกันก็อยู่ที่ว่าเด็กๆถนัดวิธีไหนเด็กๆสามารถทำไมครับใช้วิธีการที่หลากหลายในการเรียงลำดับได้เลยนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับไปต่อนะครับคราวนี้จำนวนเพิ่มเติมเป็นกี่จำนวนแล้วเนี่ยกี่จำนวน
1: 4จำนวน
0: นะครับเด็กๆก็ทำไมครับหาก่อน16 10 19 14จำนวนใดน้อยที่สุด
1: 10
0: 10อะไรนะ
1: 10
0: เอ๊ะ
1: 10 10
0: จำนวนที่น้อยที่สุดคือ
1: 10
0: จำนวนใดมากที่สุด10เท่าไหร่ลูก19มากที่สุดเยี่ยมมากนะครับดังนั้นนะครับเด็กๆหาจำนวนที่ทำไมครับน้อยสุดมากสุดได้แล้วถ้าเรียงลำดับโอ้โหไม่ยากเลยนะครับถ้าเรียงลำดับนะครับจำนวนที่เหลือท่านครูแม็กจะเรียงลำดับจากน้อยไปมากเนี่ยยากไหมเนี่ยเอ๊จำนวนที่เหลือคือจำนวนใดนะตอนนี้ได้น้อยสุดมากสุดไปแล้ว
1: 14
0: กับ16นั่นเองดังนั้น2จำนวนนี้คือจำนวนที่ทำไมครับเหลืออยู่อันนี้เด็กๆหาได้แล้วนะน้อยที่สุดอันนี้อะไรครับ
1: ม
0: ากที่สุดอันนี้เป็นการทำไมครับจับคู่เปรียบเทียบก็ได้เห็นไหมครับหาน้อยสุดหามากสุดแล้วก็นำตรงกลางมาเปรียบเทียบกันอ้าวไปดูต่อนะ16กับ14คือจำนวนที่เหลืออยู่เอ๊ะแล้วจำนวนใดน้อยกว่ากันล่ะลูก
1: 14
0: เอ๊ะใครน้อยกว่ากันนะ14น้อยกว่าดังนั้นลำดับได้แล้วจากน้อยไปอะไรลูกน้อยไปมากได้แก่10 14 16และ
1: 20
0: 19นะครับไม่ยากเนาะ10 14 16แล้วก็19หรือเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้แล้ว10กับ19ก็เหลือแค่ตรงกลางทำไมครับนำมาใส่แบบนี้ก็ได้นะครับเอาละมากไปน้อยละอะไรต้องมาก่อน
1: 19
0: 19 16 14แล้วก็10ยากไหมครับเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ลูก5จำนวนบ้าง5จำนวนบ้างจะให้ทำไมครับเรียงลำดับจากน้อยไปมากก่อนอื่นมีอะไรบ้างบอกหน่อยครับบอกมีจำนวนอะไรบ้าง13
1: 12 19 24 20
0: มองปุ๊บบนเส้นจำนวนเป็นตัวช่วยนะลูกเรียงลำดับจากน้อยไปน้อยน้อยแสดงว่าต้องหาน้อยที่อะไรก่อนนะตัวแรกน้อยที่สุดคืออะไรลูกคือ12คุณแม่เขียนนะ12ใช้หรือยังนะ
1: ใช
0: ้แล้วใช้แล้ว10อะไรลูก
1: 3
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม10อะไรต่อนะ14โอ้ยตอบได้ไวเลยอะไรนะ19สุดท้ายสุดท้ายอะไรลูกเห็นไหมครับเด็กๆค่อยๆทำตามแบบครูแม็กเนี่ยก็จะไม่ค่อยสับสนนะครับลูกเนาะครบทุกจำนวนได้ไหมครับแบบนี
1: ้
0: ยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมเอ่ยอันนี้เป็นลำดับจากอะไรนะ
1: น
0: ้อยน้อยไปเล
1: ย
0: นะลูกน้อยไปมากนะครับน้อยไปมากได้แก่อะไรบ้างนะ12
1: 3
0: และ
1: 20
0: เอาละไม่ยากไม่ยากคราวนี้ขอลบนิดนึงขอจากอะไรลูกอันนี้จากน้อยไปมาก
1: มากไปน้อย
0: ขอจาก
1: มากไปน้อย
0: มากไป
1: น้อย
0: มากไปน้อยมากไปน้อยก็ต้องหามาก
1: 20
0: โอ้โหมากที่สุดอะไรครับ
1: 20
0: อะไรนะ
1: 19
0: เหลือเห็นไหมครับ1919ใช้ไปแล้วอย่าลืมนะลูก
1: 14
0: เหลืออะไรอีก
1: 14
0: 14
1: 13
0: อะไรนะ
1: 13
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: 12
0: สุดท้ายลูก
1: 12
0: ตัวที่น้อยที่สุดเห็นไหมจนเหลือตัวเดียวเลยเนี่ยเหลืออะไรครับ12เห็นไหมคุณแม็กกากบาทปุ๊บครบทุกจำนวนทั้ง5จำนวนยากไหมครับแบบนี
1: ้
0: คิดว่าทำได้ไหมครับวันนี
1: ้
0: ทำได้คราวนี้นะครับจะให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดที่ 1.24 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.24 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้า103หน้าที่ทำไมครับหน้านี้หน้านี้ที่มีตัวเลขโอ้โหมีเป็นตารางเลยไหนใครเจอแล้วยกมือเจอแล้วหลายคนเจอแล้วมือลงลูกคราวนี้เอาสองตาดูที่คำชี้แจงนะลูกอ่านตามคุณครูแม็กนะครับพร้อมนะลูกเรียงลำดับจำนวน
1: เร
0: ีย
1: งลำด
0: ับ
1: จำนวน
0: จากน้อยไปมาก
1: จากน
0: ้
1: อยไปมาก
0: น้อยน้อยนออะไรนะนออะไรนะนอหนูมากมากมากตัวอะไรนะมอม้าน้อยไปมากนะครับคราวนี้ข้อที่1มีแค่กี่จำนวนเอง
1: 3
0: จำนวนคิดว่าทำได้ไหมครับทั้งหน้าเลยนะลูกจากน้อยไปน้อยไปมากข้อที่1ทำให้ดู1ข
1: ้อ
0: 10อะไรนะ10อะไรนะ14น้อยที่สุด ช้เสร็จแล้วอย่าลืมอะไรลูก
1: กาก
0: บาทเหลืออะไรอีกอะน้อยน้อยน้อยน้อยสิบอะไรนะ16สุดท้ายข้ออื่นๆทำเองได้ไหมครับทำได้ไหมครับลงมือเลย

ถ้าเด็กๆทำไมครับพยายามเรียงจำนวนให้ตรงกันเนาะเอามาเรียงลำดับให้ตรงกันมันก็จะไม่มีจำนวนที่ขาดหายไปเลยดังนั้นความระเบียบความเป็นระเบียบนะครับก็จะช่วยเด็กเนี่ยลดข้อผิดพลาดได้นะครับ

โอ้กลุ่มมีกลุ่มนี้กลุ่มที่4ตังๆถึงข้อที่7แล้วโอ้โหไวมากไวมาก

อ่ะข้อที่2เฉลยให้ด้วยนะลูกจากน้อยน้อยน้อยน้อย

้าวข้อที่2นะครับตรวจสอบได้เลยเอาไหนใครใกล้แล้วใกล้แล้วใครใกล้แล้วเอาละใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวใครเสร็จแล้วเปิดไปรอหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปหน้าต่อไปอ้าวหน้าต่อไปหน้าเมื่อสักครู่เรียงลำดับจากน้อยไปคิดว่าหน้านี้จะเรียงจากไหนไปไหนครับกลับกันเรียงลำดับจำนวนจากมากไปมอากมากปอไอไปนออยน้อยไม่โทเรียงลำดับจากไหนครับมากไปน้อยดูเลยข้อที่หนึ่งมากมากใครมากที่สุดใครมากที่สุด19มาก่อนเลยเหลืออะไรลูก15กับ13ใครมากมากมากมาก15สุดท้ายลูก10เท่าไหร่นะ13คราวนี้ดูชัดเจนไหมลูกอันนี้เดี๋ยวคุณแม่แก้ไขเลข5นิดนึงเนาะหัวปากกาใหญ่นิดนึงลูกอาจจะไม่ชัดเจนอย่าลืมนะใช้ครบทั้ง3จำนวนเห็นไม่เลข5ไหมเนี่ยอันนี้แก้ไขแล้วเป็นเลข5ไหมครับชัดเจนนะบางคนบอกว่าถึงข้อสุดท้ายใครที่เสร็จหน้านู้นแล้วนะครับกลับมาต่อหน้านี้เรียงลำดับจากไหนนะมากไปน้อยเอาละครับ

0: พยายามนะครับลูกตัวเลขเนาะมีตัวเลขให้ดูนะครับอันไหนที่เราเขียนกลับด้านพยายามปรับปรุงแก้ไขเฉลย อีกหนึ่งข้อมากไปน้อยมากไปน้อยข้อที่สอง18 10อะไรต่อนะมากมากมาก17สุดท้าย15มากไปน้อยมากไปน้อยขออธิบายหน้าสุดท้ายฝากกลับไปทำเป็นไรนะการบ้านเอาแล้วหน้าสุดท้ายเปิดไปก่อนนะครับลูกตั้งใจดูลูกหน้าสุดท้ายยากนิดนึงอาจจะต้องใช้ทักษะความรู้เราเรียนมานะครับเด็กๆครับตั้งใจดูนะลูกให้เด็กๆทำไมครับฟังดีๆนะพิจารณาการเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้ข้อใดที่ทำไมครับเรียงลำดับถูกต้องให้เด็กๆทำไมครับทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างแต่ข้อใดที่เรียงลำดับไม่ถูกต้องให้ทำไมครับทำเครื่องหมายกากบาทพร้อมกับแก้ไขให้ถูกต้องข้อตัวอย่างนะลูก A179 18เรียงลำดับถูกไหมครับถูกไหมถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกนะไม่ถูกดังนั้นเด็กๆช่วยทำไมครับทำเครื่องหมายแล้วก็แก้ไขให้หน่อย18 17 9เห็นไหมครับเรียงจากมากไปอะไรนะน้อยส่วนอีกบรรทัดหนึ่งจากน้อยไปแต่ข้อไหนที่ถูกต้องแล้วให้ทำไมครับต้องแก้ไขไหมครับไม่ต้องแก้ไขเนาะยังเดี๋ยวคุณแม็กยกตัวอย่างข้อที่ถูกต้อง18 17 14 13ถูกไหมครับเรียงลำดับถูกไหมจากไหนไปไหนเนี่ยมากไปน้อยถ้าถูกก็ทำเครื่องหมายถูกไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอามือลงครับลูกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใครเข้าใจแล้วนะครับอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะทันทีเลยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งศูนย์ปิ๊งปิ๊งหมดหรือยังเอ่ยเยี่ยมมาปรบมือตัวเองหน่อยครับรวดเร็วมากนะครับคราวนี้ครับเด็กๆครับตั้งใจฟังนิดนึงทำไมครับเรียนรู้วันนี้เนาะเรียนอะไรไปวันนี้ครับเด็กๆครับการเรียงลำดับจำนวนทำได้โดยการที่ทำไมครับหาจำนวนที่มากที่สุดแล้วก็หาจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วทำไมครับนำมาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากนอกจากนี้นะครับอาจใช้เส้นจำนวนช่วยในการที่ทำไมครับเรียงลำดับจำนวนโดยจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์น้อยจะมีค่าที่เป็นไงครับน้อยที่สุดจำนวนที่อยู่ห่างจากศูนย์มากมากมากมากก็จะมีค่าเป็นไงครับมากนั่นเองฝากเด็กๆทำไมครับกลับไปทบทวนแล้วก็ทำไมครับทำแบบฝึกหัดการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะครับและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวน10และ11แบบส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมนะครับสำคัญเลยต้องฝากอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำซ้ำทวนนะครับฝากเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกลับไปทำไมครับทบทวนบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะทำไมครับได้เรียนรู้กันต่อไปครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเ
2: คารพ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปี2558 The Joint Commission International หรือ JCI องค์กรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน JCI 43แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกและแห่งเดียวท่ามกลางโรงพยาบาลเอกชนและสถาบันการแพทย์ชั้นนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่ได้ระดมทุนทรัพย์จากคนไทยทั้งประเทศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2520โดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองการปกครองในเวลานั้นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารตำรวจในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายก็เป็นเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกือบทุกแห่งที่เริ่มต้นจากสถานีอนามัยเล็กๆมีเพียง10เตียงแล้วขยายการรักษาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอก่อนยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น

0: ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยแท้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งอีกทั้งทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยทรงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งเพื่อทรงทราบปัญหาหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพโดยมีพระราชประสงค์ให้เน้นในเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ
1: คือท่านทำงานจริงจังมากนะฮะจริงจังและติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดตลอดเวลาพระองค์ท่านทรงเห็นความจำเป็นของราษฎรที่จะต้องเดินทางไกลเข้ามาในเมืองใหญ่เพื่อจะรับการรักษาหรือราษฎรไม่มีความสบายใจที่มีบ้านอยู่รอบๆโรงพยาบาลยุพราชเพราะว่าศักยภาพไม่พอทรงเข้าใจข้าพเจ้าในเรื่องนี้นะฮะก็อยากจะให้โรงพยาบาลยุพราชมีคุณภาพ
0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้สนองพระราชปณิธานพัฒนาคุณภาพในทุกด้านทั้งการบริการการบริหารและด้านวิชาการไม่เพียงเพราะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ซึ่งทำให้มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ที่นี่ยังเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกผ่าตัดกระดูกสันหลังและโดยเฉพาะการผ่าตัดนิ้วด้วยกล้องวิดิทัศน์จนมีผู้กล่าวว่าทุกวันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นมากกว่าโรงพยาบาลชุมชนตลอด40ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพโดยยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชความว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คำคำมาเลย
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างคะกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอาจะเป็นอย่างไรเอ่ยก่อนเริ่มในวันนี้นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอาได้ถูกต้องข้อ2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอาได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้เช่นเคยค่ะขอทบทวนสระไอไม้ม้วนได้ไหมคะสระไอไม้ม้วนเราเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อคาบที่ผ่านมาใครยังจำได้บ้างสระไอไม้ม้วนออกเสียงว่าอย่างไรลูกออกเสียงว่าไอ
1: ไ
2: อไ
1: อ
2: สระไอไม้ม้วนจะเขียนไว้ตรงไหนคะด้านหน้าเลยด้านหน้าของพยัญชนะต้นนะคะมาดูกันเลยว่าเด็กๆจะอ่านได้หรือเปล่าพร้อมไหมคะ
1: พร
2: ้
1: อมค่ะ
2: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: จะฟังเสียงเลยว่ากลุ่มไหนเนี่ยออกได้เสียงดังฟังชัดเลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: มาเริ่มกันเลยย่ารำไ
1: พ
2: ย่ารำไพใจดีย่ารำไพใจดี
1: ย
2: ่
1: ารำ
2: ไ
1: พใจด
2: ีในตู้มีเชือกใหม
1: ่
2: เด็กๆคะแค่ดังไม่ต้องตะโกนได้ไหมคะขอใหม่นะคะในตู้มีเชือกใหม
1: ่ในตู้มีเชือกใหม่
2: ใต้เตียงใหญ่มีแมว
1: ใต้เต
2: ีย
1: งใหญ่ม
2: ี
1: แมว
2: ใต้เตียงใหญ่มีอะไรเอ่ย
1: ม
2: ีแมวอยู่ด้วยต่อไปครูแก้ว
1: คร
2: ู
1: แก้ว
2: ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: คร
2: ู
1: แก้วยิ้มแย้มแจ่มใส
2: เรือใบเล่นมาใกล้
1: เรือใบเล่นม
2: าใกล้ทำสิ่งใดให้ใฝ่ใจจำได้ไหมคะ
1: จ
2: ำได้อ่านได้ไหมคะถ้าจำได้อ่านได้แบบนี้พร้อมจะเริ่มเรียนสระเอาหรือยังลูกก่อนจะเริ่มเรียนสระเอาในวันนี้ค่ะโอ้โหมีเกมสนุกสนุกด้วยเด็กๆอยากดูไหมว่าเกมอะไรอยากดูไหมคะนี่เลยคุณครูจะมีบัตรคำด้วยมีทั้งหมดกี่คำเอ่ยมีทั้งหมดกี่คำคะ1 2 3 4 5 6 7มีกี่คำลูกทุกคำจะมีสระเอาซ่อนอยู่ทุกคำเลยค่ะจริงหรือเปล่าเด็กๆลองดูคำแรกสะกดตามคุณครูได้ไหมคะพออูพู
1: ขอเอาเขา
2: ภูเขา
1: เ
2: ราจะเรียนรู้แต่ละคำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้เล่นเกมด้วยอยากเล่นไหมคะถ้าหากเด็กๆไม่ช่วยกันอ่านเนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้นะคะต่อไปกอเอาเกาไม้โทเก้าก
1: อเอาเกาไม้โทเก้า
2: ออีอีไม้โทอี
1: ออีอีไม้โท
2: เก้าอี
1: ้
2: สอเอาเสา
1: ปออ
2: ู
1: นอป
2: ู
1: น
2: เสาปูน
1: ทออ
2: ุ
1: งอถ
2: ุ
1: ง
2: ทอเอาเท้าไม่โทเท้
1: า
2: ถุงเท้า
1: สออ
2: ี
1: ส
2: ีทอเอาเท้าสี
1: เทา
2: ตอเอาเต้าร
1: ออ
2: ี
1: ดอร
2: ี
1: ด
2: เต่ารีด
1: ร
2: ออุกอลู
1: ก
2: ตอเอาเต่าไม่เ อกเต่า
1: ต่อเต่าเอกเต่า
2: ลูกเต่า
1: ลูกเต่าร
2: ออุกอลูก
1: ต่อเอาเต
2: ่าไม่จัดตะวาเต่า
1: ต่อเอาเต่าไม่จัดตะวาเต่า
2: ลูกเต่าเอาละค่ะเด็กๆ ดูสิคะเอ๊ชอบคำไหนมากที่สุดเอ่ยคิดไว้ในใจเลยเอ๊ลูกเต่าโอ้ยมีจำนวนด้วยในแต่ละด้านนะคะลูกเต่าเอ๊หรือจะเป็นลูกเต่าดีนะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้คำทั้งหมด8คำไปแล้วค่ะลูกมีเกมแน่นอนเลยคุณครูจะนำบัตรคำเนี่ยทั้ง8คำเลยมาแจกให้เด็กๆทุกคนคนละ1แผ่นคนละ1ใบเลยค่ะใครอยากได้บัตรคำบ้างเอ่ยฟังกติกาให้ดีเลยถ้าใครอยากเล่นเกมนะคะคุณครูจะแจกบัตรคำให้เด็กๆคนละ1ใบ1แผ่นนี่แหละแต่ละคำเนี่ยเด็กๆจะได้คำไม่เหมือนกันเลยแล้วคุณครูนะคะก็จะออกเสียงคำสมมุติคุณครูออกเสียงว่าถุงเท้าคนไหนเอ่ยที่มีบัตรคำว่าถุงเท้าก็ต้องเป็นอย่างไรชูขึ้นมายกขึ้นมาเลยว่าของหนูค่ะคำว่าถุงเท้าคือคำนี้ส่วนใครที่ไม่มีบัตรคำว่าถุงเท้าต้องทำอะไรไหมคะไม่ต้องแค่ใช้หูฟังดีๆเลยใช้ตาดูดีๆเลยเอ๊น่าจะเป็นคำว่าอะไรพร้อมไหมคะเอ๊กลุ่มไหนน่ารักน่าตั้งใจเรียนครูจะแจกเป็นกลุ่มแรกเลยคุณครูกำลังมองอยู่เอ๊กลุ่มไหนน่าตั้งใจเรียนไม่มีเสียงเลยมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรคำนะคะแต่ละคนจะได้บัตรคำไม่เหมือนกันส่งไปให้เพื่อนค่ะส่งไปให้เพื่อนค่ะเมื่อเด็กๆได้บัตรคำไปแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเอ๊ะเราเนี่ยได้บัตรคำอะไรไปเอ๊ะแล้วเพื่อนข้างๆได้บัตรคำอะไรนะใครได้บัตรคำไปแล้วลองฝึกอ่านของตัวเองค่ะของตัวเองเนี่ยได้บัตรคำอะไรเอ่ยใครพร้อมแล้วบ้างเอ่ยใครพร้อมจะเล่นเกมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งขอให้ทุกคนวางบัตรคำที่โต๊ะของตัวเองหน้าเลยค่ะแล้วกอดอกไว้เอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเด็กๆหงายบัตรคำให้เป็นแบบนี้เลยเราจะได้เห็นชัดไม่ต้องคว่ำไว้นะคะเปิดไว้เลยเราจะได้เห็นว่าของเราเนี่ยเป็นคำว่าอะไรอ้าวเอามือกอดอกค่ะคำที่คุณครูจะให้ชูขึ้นมานี้คือคำว่าลูกเต่าลูกเต่าเอ๊ะมีใครแอบลูกเต่าลูกเต่านะคะรออูกอลูกต่อเอาเต่าไม้เอกเต่าชูตั้งไว้เลยเดี๋ยวคุณครูกำลังตรวจสอบความถูกต้องค่ะมาดูกันเลยลูกเต่าคือคำนี้ค่ะใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยังไม่จบขอคำว่าเตารีดโอ้ยกลุ่มที่3ไวมากเตารีดอยู่ไหนคะเตารีดคือคำไหนเอ่ยเตารีดคำนี้เลยใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะ

0: ยังไม่จบค่ะ
1: คำต่อไปฟังดีๆเลยเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ย
0: ขอคำว่าภูเขาอยู่ไหนเอ่ยภูเขาอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะคำไหนเอ่ยเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆตอบมาแล้วคำว่าภูเขาคือคำนี้เลยใครถูกบ้างคะต่อไปยังไม่จบเฮ้ถ้าเด็กๆอยากเล่นเกมเนี่ยต้องเป็นอย่างไรเอ่ยตั้งใจเรียนเงียบเสียงใช่ไหมคะคำต่อไปคุณครูขอคำว่าลูกเต๋าลูกเต๋าคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยลูกเต๋าอ้าวเฉลยคำว่าลูกเต๋าคือคำนี่ค่ะใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยอ้าวปรบมือให้ตัวเองค่ะ
1: ต่อไปขอคำว่า
0: ถุงเท้า
1: โอ้โหไวมากเลยกลุ่มที่4กลุ่มที่1ไวมาก
0: คำนี้เลยคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้คำว่า
1: ถุงเท้าไปกันต่อค่ะต่อไปขอคำว่า
0: ฟังดีๆเลยใช้หูใช้ตาแต่ไม่ใช้ปากคำต่อไปขอคำว่าสีเทาอยู่ไหนเอ่ยสีเทาคำว่าสีเทาใครมีบ้างเอ่ยเอาละค่ะคำว่าสีเทาคือคำไหนเอ่ยคำนี้เลยใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยเอ๊มีคำไหนบ้างนะที่คุณครูยังไม่ได้อ่านไปคำว่าอะไรคะขอคำว่าเสาปูนคำไหนเอ่ยเสาปูนสอเอาเสาปออูนอปูนเฉลยคำว่าเสาปูนคือคำไหนคะคำนี้เลยค่ะเสาปูนใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยหลังจากนี้คุณครูจะขอเก็บบัตรคำนะคะมาทีละกลุ่มเลยวางดีๆลูกไม่โยนค่ะมาเลยส่งมาค่ะส่งมาลูกครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันมาหาคุณครูค่ะเอ๊คุณครูอยากจะถามว่าเมื่อสักครู่นี้ใครได้คำว่าเก้าอี้บ้างขอให้ยก2มือเลยเก้าอี้

ถุงเท้าขอหัวใจใครได้คำว่าลูกเต่าขอสองนิ้วลูกเต่าเอามือลงมาดูกันต่อเลยค่ะเอ๊ะจะมีอะไร

0: สังเกตได้บ้างเอ่ยว่ามันต่างกันอย่างไรมาดูค่ะในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าตอเอา
1: เตา
0: ในกลุ่มที่2คำว่ารออีดอรีดคำว่าเตาอยู่ในกลุ่มที่1คำว่ารีดอยู่ในกลุ่มที่2ต่อไปคำว่ากอเอาเกาไม่โทเก้าอยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1แล้วก็คำว่าอีอยู่ในกลุ่มที่2เลยกลุ่มที่1มีอีก1คำคำว่าอะไรเอ่ย
2: สอเอา
0: เสาเก่งมากและสุดท้ายในกลุ่มที่2คำว่าปออูนอ
1: ป
0: ูนนะคะเอ๊ะ2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะตอนนี้ขอให้กลุ่มที่ยกมือก่อนเลยเป็นกลุ่มที่ได้ตอบนะคะคือกลุ่มที่4ค่ะมันต่างกันอย่างไรลูก
3: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดค่ะ
0: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
3: มี
0: มีตัวสะกดอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเด็กๆคะกลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดมีพยัญชนะต้นแค่ตัวเดียวเลยมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมสระเอาได้หรือไม่มีได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เหมือนกันแล้วอีก1กลุ่มใช้สระเอาไหมไม่ใช้เลยใช้สระอื่นแล้วมีตัวสะกดเหมือนที่เพื่อนบอกไหมคะ
1: ม
0: ีคำว่ารีดก็คือตัวดอเด็กนั่นเองเป็นตัวสะกดคำว่าอี้มีไหม
1: ไม
0: ่มีแต่เป็นอย่างไรใช้สระเดียวกันไหมเอ่ยคำว่าปูนมีไหม
1: ม
0: ีเอ๊ะเด็กๆคะแต่มีอีกหนึ่งคำเนี่ยก็ไม่มีตัวสะกดเหมือนกันเอ๊ะแล้วสองกลุ่มนี้มันจะต่างกันอย่างไรล่ะลูกเนี่ยคำว่าอีไม่มีตัวสะกดนะคะเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรล่ะลูกใครอยากตอบบ้างกลุ่มที่หนึ่งคะต่างกันอย่างไรนอกจากที่บอกว่ากลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่สองมีตัวสะกดแต่คำว่าอียังไม่มีตัวสะกดเลยเอ๊ะแล้วต่างกันอย่างไรตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะใช้สระไม่เหมือนกันในกลุ่มที่1ใช้สระอะไรลูก
1: สระเอา
0: สระเอาแต่กลุ่มที่2เป็นอย่างไรสระอีสระอูหลากหลายเลยใช่ไหมคะแต่กลุ่มที่1ใช้แค่สระ
1: เอา
0: อย่างเดียวเอ๊ะสระเอาเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะประกอบด้วยสระกี่ตัวเนี่ย2มี2รูปเลยมี A อยู่ด้านมีสระ A อยู่ด้านหน้าแล้วมีสระ R อยู่ด้านหลังเลยนะคะดูดีๆเดี๋ยวมีคำถามคำถามมาแล้วค่ะคำถามมีอยู่ว่าคำสระเอามีตัวสะกดหรือไม่
1: ไม
0: ่เอ๊ะเด็กๆลองสังเกตดูใครคิดว่าสระเอาไม่มีตัวสะกดยกมือใครคิดว่าสระเอาก็มีตัวสะกดเหมือนกันยกมือมาดูกันเลยค่ะเรียนรู้สระเอาสระเอาเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งสระเอาเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้ไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้เหมือนกันสระเอาออกเสียงว่าอย่างไรออกเสียงว่าเอา
1: เอา
0: เอา
1: เอา
0: เอายังไม่ได้ยินกลุ่มที่2เลยสระเอา
1: เอา
0: เอาสระเอาเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดเอ๊ะแล้วพยัญชนะต้นเนี่ยต้องอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงกลางอ
0: ยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางเลยค่ะที่คุณครูขีดไว้คือสำหรับใส่อะไรลูกใส่พยัญชนะต้นนั่นเองสระเอาประกอบไปด้วยรูปสระสองรูปมีอะไรอยู่ด้านหน้าคะมีรูปสระเออยู่ด้านหน้าเลยแล้วมีอะไรอยู่ด้านหลังมีรูปสระอาอยู่ด้านหลังส่วนตรงกลางเอาไว้ใส่อะไรลูกพยัญชนะต้นนั่นเองสระเอาออกเสียงว่าออกเสียงว่าออกเสียงว่า

0: เก่งมากต่อไปมาเรียนรู้คำสระเอากันเอ๊ะวันนี้เราจะรู้จักใครบ้างเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะออกไปถ้าพร้อมแล้วมาฝึกอ่านกันเลยลออุงอลุงยอเอาย
1: าว
0: ลุงยาว
1: ล
0: ุ
1: งยาว
0: คำว่าลุงยาวคนนี้ชื่อว่าอะไรนะลูก
1: ล
0: ุงยาวนั่นเองชื่อคุณลุงยาวนะคะต่อไปไปกันต่ออ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อปอเอาเป่าไม่โทเป้า
1: ปอเอาเป่าไม่โทเป้า
0: อาเป้าคุณอาคนนี้มีชื่อว่า
1: อา
0: เป้านั่นเองเอ๊ะแล้วคุณลุงเมื่อสักครู่นี้ชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรนะใครยังจำได้คุณลุงเมื่อสักครู่นี้คุณลุงลุงยาวแล้วคนนี้ล่ะคะ
1: อ
0: าเป้าเก่งมากไปกันต่อค่ะใครเอ่ยเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรลออำลำพอเอาเผาลำเผา
1: ลำเผ
0: าโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูกมีชื่อว่าลำเผากลุ่มที่หนึ่งคะเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูกมีชื่อว่าอะไรคะ
1: ล
0: ำเผานั่นเองไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหอะไรเนี่ยฟังดีๆเลยคำนี้ปอลออาปลาก อเอาเก่าไม่จัดเต้าวาเก่าปลาเก่า
1: ปลาเก
0: ่
1: า
0: ปลาเก่าก็เป็นปลาอีกหนึ่งชนิดนั่นเองนะคะไปกันต่อไปกันต่อปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอามือจับไหล่เอามือจับหัวแล้วเอามือลงได้เวลาฝึกอ่านกันแล้วเดี๋ยวจะฟังเสียงดูค่ะว่ากลุ่มไหนน่าตั้งใจเรียนอ่านออกเสียงได้ชัดเจนเลยแต่ไม่ต้องตะโกนค่ะเพราะว่าถ้าเราตะโกนจะเป็นอย่างไร
1: เจ
0: ็บคอแค่อ่านให้เต็มเสียงเท่านั้นเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยเอ๊ะวันนี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยแต่บอกไว้ก่อนว่ามีอะไรให้ทำด้วยมาดูกันเลยโอ้โหรู้จักกันไปแล้วหอนอูหนูปอเอียเปีย
1: หน
0: ู
1: เปีย
0: หนู
1: เปีย
0: ปอเอาเป่าเมกเป่าหนู
1: เป
0: ีย
1: เป
0: ่
1: าร
0: ออุกอลู
1: ก
0: ปอองอโป่งแม่เอกโป่
1: ง
0: ลูกโป่
1: ง
0: หนู
1: เป
0: ีย
1: เป
0: ่
1: าล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: พออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ปอโอมอโฟมพี่โฟม
1: พ
0: ี่
1: โฟม
0: ก็เอาเก้าพี่โฟมเก้าขอเอาเข่าไม่
1: เอกเข
0: ่
1: า
0: พี่โฟมเก้าเข่าออาอาปอเอาเป่าไม่โทเป้า
1: อาเป
0: ้
1: า
0: ตออือนอตื่นไม่เอกตื่น
1: อา
0: เป้าตื่นตอแอแต่ไม่เอกแต่ชอเอาชาวไม่โทเช้
1: า
0: อาเป้าตื่นแต่
1: เช้า
0: หนู
1: เ
0: ปีย
1: เป
0: ่
1: าล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: ง
0: พี่โฟมเกาเข่า
1: อ
0: าเป้าตื่นแต่
1: เช
0: ้
1: า
0: หนูเปียเป็นอย่างไรคะ
1: เ
0: ป่าลูกโป่งแล้วพี่โฟมกำลังทำอะไรอยู่ลูกกำลังเกาเข่าเอ๊ะเข่าอยู่ตรงไหนเอ่ยเออเข่าอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เลยหัวเข่านะคะต่อไปอาเป้าเป็นอย่างไรคะตื่นเป็นอย่างไร

0: ตื่นแต่เช้าเลยโอ้โหตอนนี้ครูขอชื่นชมกลุ่มที่4เลยค่ะเพราะว่าออกเสียงดังฟังชัดมากๆเลยต่อไปมาดูกันสิคะว่าใครจะออกเสียงดังฟังชัดบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะต้องตะโกนไม่เอ่ยไม่ต้องแค่ออกเสียงดังฟังชัดให้เต็มเสียงเท่านั้นเองเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะรออุงอลุง
1: รออ
0: ุ
1: งอล
0: ุ
1: ง
0: ยอเอาเยาร
1: ออ
0: ุ
1: ง
0: เยา
1: ล
0: ุงเยากออีนอกินลุงยาวกิน
1: ล
0: ุ
1: งยาวกิน
0: ปลออาปลา
1: ปลออาปลา
0: ผอเอาเผา
1: ล
0: ุ
1: งยาวก
0: ิน
1: ปลาเผา
0: ปลออาปลาก อเอาเกาไม่จัดเต้าวาเก่าปลาเก่านอเอาเนาไม่เอกเน่า
1: ปลาเก
0: ่
1: าเน
0: ่
1: า
0: สอเอียเสียปลาเก่าเน่าเสีย
1: พอร
0: ออู
1: คร
0: ูพอรอแอลวอแพรว
1: คร
0: ู
1: แพรว
0: รอเอียงอเลี้ยงไม่โทเลี้
1: ยง
0: ครูแพรวเลี้
1: ยง
0: ครูแพรวเลี้
1: ยง
0: รออูกอลู
1: ก
0: ต่อเอาเต่าไม่เอกเต่
1: า
0: ลูกเต่าครูแพรวเลี้ยงลูกเต่าลุงยาวกินปลาเผาปลาเก๋าเน่าเสียครูแพรวเลี้ยงลูกเต่าลุงยาวกินอะไรคะกินปลาเผาโอ้โหน่าทานมากๆเลยใครชอบกินปลาเผาบ้างเอ่ยโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมคะต่อไปเอ๊ะแล้วถ้าคุณครูจะกินปลาเก๋าได้หรือเปล่าทำไมถึงไม่ได้คะเพราะปลาเก๋าเน่าเสียเน่าแล้วกินได้ไหมคะไม่ได้แล้วเน่าเสียแล้วกินไม่ได้นะคะต่อไปครูแพรวเขาเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงอะไรคะลูกเลี้ยงลูกเต่านั่นเองโอ้โหตอนนี้อยากไปหาคุณครูแพรวเลยค่ะเพราะว่าอยากเห็นลูกเต่าที่คุณครูแพรวเลี้ยงนะคะใครอยากเห็นลูกเต่าบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยนะคะต่อไปกันต่อกอเอาเกาไม่โทเก้า
1: ออ
0: ี
1: อ
0: ี
1: ไม
0: ่
1: โทอ
0: ี
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ีมออี
1: ม
0: ีเก้าอี
1: ม
0: ี
1: ส
0: ออีสีทอเอาเท่าสีเท่าเก้าอี้มีสี
1: เทา
0: ล้ออำลำพอเอาเผาลำเผาย
1: อ
0: โอนอโยนลำเผาโยนล้ออุกอลู
1: ก
0: ต่อเอาเต่าไม่จัดตะวาเต่
1: า
0: ลูกเต่าลำเผาโยนลูกเต่าปอเอาเป่าไม่โทเป้า
1: อาเป
0: ้
1: า
0: ชอไอใช้ไม่โทใช้อาเป้าใช
1: ้
0: ตอเอาเต้าร ออีดอรีดเต่ารีด
1: อ
0: าเป้าใช้เต่ารีดเก้าอี้มี
1: สีเทา
0: ลำเผาโยนลูกเต๋าอาเป้าใช้เตาร
1: ีด
0: เก้าอี้มีสีเทาลำเผาโยนลูกเต๋าอาเป้าใช้เตารีดนั่นเองไปกันต่อไปกันต
1: ่อ
0: ต่อไปนะคะนออานาไม่โทนะ
1: นออานาไม
0: ่
1: โทนะ
0: ออีดออีดไม่ตรีอีดนาอีดทออำทำนาอีดทำสอเอาเสา ูน
1: เสาป
0: ู
1: น
0: นาอีททำเสาปูน
1: พ
0: ออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ตออูนอตู
1: น
0: พี่
1: ต
0: ู
1: น
0: สอไอใส่ไม่เอกใส
1: ่
0: พี่
1: ต
0: ู
1: นใส
0: ่ทออุกมาถุงทอเอาเท้าไม่โถเท้า
1: ถ
0: ุ
1: งเท
0: ้
1: า
0: พี่ตูนใส่ถุงเท้าก อเอาเกาไม่เอกเก่
1: า
0: พี่ตูนใส่ถุงเท้าเก่าน้าอีททำอะไรเอ่ย
1: ทำ
0: เสาปูนพี่ตูนทำอะไรลูกพี่ตูนใส่ถุงเท้าเก่านั่นเองถุงเท้าเก่านะคะต่อไปมาดูกันเลยต่อไปเป็นการฝึกเขียนแล้วค่ะฝึกเขียนสระเอาสะบัดมือนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้ววิเศษพร้อมเอ๊ะยังไม่บอกให้เอาอะไรขึ้นมาเลยนะคะนิ้ววิเศษอย่างเดียวนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: น
0: ี่
1: จ้ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: น
0: ี่
1: จ้ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่จ้ะ
0: นิ้ววิเศษพร้อมแล้วสระเอามีรูปสระตั้งกี่ตัว
1: 2
0: ตัวเลยเอ๊ะแล้วคุณครูจะต้องเริ่มจากตัวไหนก่อนคะ
1: สระ
0: เอหรือสระอาเอ่ยสระอะไรเอ่ยเริ่มเขียนจาก A หรืออาก่อนคะ A หรืออาก่อนคะ
1: A.
0: เริ่มเขียนจากด้านหน้าก่อนเลยคือ A ค่ะนิ้ววิเศษของเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเตรียมนิ้ววิเศษได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนพร้อมกันสระ A รูปสระ A จะต้องอยู่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วมีหัวไหมคะมีหัวถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนหัวอยู่ด้านหน้าข้างล่างเลยนิ้ววิเศษพร้อมมาเขียนพร้อมกันวงกลมแล้วก็ตรงขึ้นไปแค่นี้หรือเปล่าลูกไม่ใช่อ่ะคุณครูขีดตรงกลางเอาไว้ใส่พยัญชนะต้นนะคะเอ๊ะข้างหลังมีอะไรเอ่ยสระอาเอาเริ่มเขียนจากด้านบนส่งพลังมาเลยค่ะ1 2 3โค้งเลยแล้วก็ตรงลงมานะคะตรงลงมาเลยเอาละค่ะเด็กๆขออีก1รอบได้ไหมขออีก1ครั้งได้มั้ยคะนิ้ววิเศษพร้อมม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไปอยู่ในช่องบรรทัดนะคะตรงกลางเว้นไว้ใส่พยัญชนะต้นแล้วก็เขียนสระอาโค้งแล้วก็ตรงลงมาได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูนะคะต่อไปจะมีอะไรกันต่อใบความรู้ที่6นะคะเรื่องสระเอาหากเด็กๆลืมวิธีเขียนหรือการอ่านให้ทำอะไรลูกให้เปิดใบความรู้ที่6เรื่องสระเอาได้เลยนะคะต่อไปได้เวลาสนุกแล้วนั่นก็คือกิจกรรมในวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยให้เด็กๆทำอะไรก่อนลูกใช้หูฟังก่อนเพราะคุณครูจะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอาในช่องว่างหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าใจแล้วถึงจะทำใบงานที่6ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอาในช่องว่างหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่6ได้เลยค่ะซึ่งหลังจากนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำเด็กๆ เป็นรายบุคคลค่ะเอาละค่ะต่อไปมาดูหน้าตาของใบงานที่6เรื่องเขียนคำสระเอาในช่องว่างเอ๊มีใครเจอแล้วบ้างเอ่ยจะมีปลาเผาด้วยจะมีปลาเก๋าอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีลุงเยาด้วยเพื่อนคนไหนไม่เจอยกมือไว้เลยค่ะเพื่อนข้างๆช่วยเหลือเพื่อนหน่อยใครยังไม่เจอใครยังไม่เจอบ้าง เด็กๆมาดูค่ะในตอนที่1 นะคะนี่เลยคัดลายมือตามคำที่คุณครูกำหนดให้คุณครูจะมีข้อความมีประโยคมาให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆเขียนตามคำด้านบนเลยนี่เลยค่ะปลาเก๋าเน่าเสียตรงนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆ ก็เขียนในบรรทัดด้านล่างนี้เหมือนกันเลยตรงนี้ก็ลุงยาวกินปลาเผาแล้วเขียนบรรทัดด้านล่างนะคะต่อไปในตอนที่2นะคะเหมือนเดิมเลยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมช่องแรกคือคำที่ไม่มีตัวสะกดเก่งมากช่องที่2เป็นคำที่มีตัวสะกดคุณครูขอทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะถ้าไม่มีตัวสะกดคุณครูจะกากบาทไว้เลยช่องนี้เด็กๆจะได้จำได้ง่ายยิ่งขึ้นมีตัวสะกดคุณครูจะติ๊กถูกไว้ตรงนี้เลยทำเครื่องหมายถูกนะคะถ้าหากเด็กๆ เลือกคำที่เขียนได้แล้วให้วงกลมด้วยจะได้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้ว่าหนูได้เลือกคำไปเขียนแล้วนะคะต่อไปในตอนที่3ค่ะตอนที่3โอ้โหมีด้วยกัน2ข้อมีคำว่าเตามีคำว่าเต๋ามีคำว่าเผาหนูอะไรเอ่ยหนูเผาหรือลำเผานั่นเองหนูเผาโยนลูกเลือกตอบได้เลยต่อไปมีคำว่าเท่าคำว่าเท้าคำว่าเก่าพี่ตูนใส่ถุงเท้าเก่าเอ๊ะคำไหนนะเด็กๆ ก็เลือกเติมได้เลยค่ะมาเลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยเริ่มจากตอนที่1 นะคะเริ่มได้เลยค่ะถึงไหนแล้วคะเขียนในช่องข้างล่างลูกเขียนในช่องข้างล่างเลยค่ะถึงไหนแล้วคะเขียนในช่องล่างนะคะโอ้โหตอนนี้ตอนที่1ของเพื่อนบางคนเสร็จไปแล้วเริ่มตอนที่2ได้เลยค่ะนี่เลยมีคำมาให้เลือกไม่มีตัวสะกดกับมีตัวสะกดเลือกเติมได้เลยค่ะอันนี้ไม่มีตัวสะกดมีหรือเปล่าลองดูก็มีไหมมีก็ใส่ช่องไหนเอ่ยทำได้เลยตอนนี้เพื่อนหลายคนกำลังตั้งใจทำงานเลยค่ะเอ๊คุยกันได้ไหมนะคุยกันได้ไหมนะไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนต้องใช้สมาธิในการทำงานค่ะมานั่งดีๆลูกถึงไหนแล้วคะเก่งมาก

กลุ่มที่3ถึงไหนแล้วคะวางดีๆลูกถึงไหนแล้วคะเขียนเลยมีหรือเปล่าเอ่ยสระเอามีตัวสะกดไหมคะมีหรือเปล่าดูดีๆโอ้โหบางคนไปตอนที่3แล้วนะคะกลุ่มที่4น่ารักมากเลยไม่มีใครคุยเลยทุกคนตั้งใจทำงานเลยค่ะเก่งมากๆอ่ะดูค่ะไม่มีตัวสะกดกับมีตัวสะกด

0: คำแรกเลยลออูกอลูกมีตัวสะกดไหมลออูกอลูกตัวสะกดจะเป็นพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังสุดเลยมีไหมคะมีไหมแล้วกอไก่เป็นตัวสะกดไหมคะแล้วกอไก่เป็นพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นกอไก่ก็จะมีตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังนะคะนี่สระก็มีแล้วพยัญชนะต้นก็มีแล้วแสดงว่าเราต้องใส่ช่องไหนลูกถูกต้องอ่ะลองทำดูหน้าไหนครับหน้านี้ค่ะหน้านี้ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วถึงไหนแล้วคะเก่งมาก
1: ตรงก็ได้แล้วที่สาม
2: กันแล้ว
0: ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้
0: ถ้าใครเสร็จแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้เลยค่ะ
2: ค่ะทั่วเป็นไทย
0: อธิบายไปแล้วมีคำมาให้เลือกหนูอะไรเอ่ยโยนลูกอะไรเอ่ยมีคำว่าเตาเต๋าเผาถูกต้องค่ะคำนี้ตัดออกไปแล้วเพราะหนูใช้ไปแล้วใช่ไหมคะขีดไว้ก็ได้เหลือ2คำคำว่าเต่ากับคำว่าเผาแล้วเสร็จแล้วระบายสีได้เลยใช่ค่ะหนูอะไรเอ่ยเขาชื่อลำเผาพอเอาเผาคำไหนเอ่ยหนูเผาคำไหนเอ่ยคำไหนที่มีตัวสะกดเขียนลงไปด้วยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วมีคำว่าเท่ามีคำว่าเท้ามีคำว่าเก่าต้องใส่อะไรลงไปเอ่ยตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วถูกต้องค่ะระบายสีได้เลยขาดอีกหนึ่งคำหรือเปล่าลูกค่ะเท่าเอาเท่าแม่เอกเท่าหรือเท้าเอ่ยถุงอะไรเอ่ยเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะและอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 53 2 1 0หมดเวลาค่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเก็บของได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะต่อไปใครอยากดูเฉลยแล้วบ้างเป็นอย่างไรมาดูในตอนที่1เลยมีประโยคสั้นๆมาให้มีข้อความสั้นๆมาให้เขาเขียนว่าอะไรนะปลาอะไรลูก
2: ปลา
0: เก่งมากปลาเก๋าเน่าเสียแล้วก็อะไรลูกบรรทัดต่อไป

0: ลุงอะไรคะ
1: ล
0: ุงยอเอายาวลุงอะไรคะลุงยาวทำอะไรเอ่ยลุงยาวกินปลาเผาเก่งมากต่อไปมาดูสิคะว่าเด็กๆ เลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าคุณครูใส่เข้าไปแล้ว2คำคือคำว่าเกาไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วคำว่าแขนขอแอนอแขนมีนอหนูเป็นตัวสะกดต่อไปคำว่าลออูกอลูกคำว่าลูกมีตัวสะกดหรือเปล่ามีเพราะฉะนั้นใส่ในช่องด้านหลังเลยต่อไปคำว่าเต่ามีตัวสะกดหรือเปล่าคำว่าเต่าก็จะอยู่ในช่องด้านหน้าเลยค่ะต่อไปมาดูคำว่าปออูนอปูนมีตัวสะกดไหมคะมีเพราะว่าปออูนอปูนนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองอยู่ข้างหลังเลยจะอยู่ในช่องขอโทษนะคะคำว่าเสาก่อนสอเอาเสาแล้วก็คำว่าปูนนะคะปูนมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังต่อไปคำว่าบออูดอบูดคำว่าบูดอยู่ในช่องด้านหลังเลยเพราะบูดมีตัวสะกดใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเป็นดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะสุดท้ายคำว่านอเอาเนาไม่เอกเน่าเอ๊ะมีตัวสะกดหรือเปล่าคำว่าเน่าผสมด้วยสระเอาจึงไม่มีตัวสะกดค่ะต่อไปมาดูในตอนที่3เอ๊ะจะถูกหรือเปล่านะเด็กหญิงคนนี้ชื่ออะไรนะคะหนูเผาหรือลำเผานั่นเองคำว่าเผาสะกดว่าพอเอาเผาก็ต้องใช้พอผ่านนะคะเพราะฉะนั้นหนูเผานี่เลยค่ะคำนี้ใครถูกบ้างหนูเผาโยนลูกเต๋าต้องเป็นไม้จัดตะวานะคะต่อไปพี่ตูนใส่ถุง
1: เท้า
0: หรือเท้าพี่ตูนใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าอะไรลูกใส่ถุงเท้าเก่านั่นเองใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะใครทำยังไม่ถูกทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะเราต้องฝึกฝนบ่อยๆจึงจะเก่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสระอะไรนะสระสระสระสระเอาออกเสียงว่าสระเอาออกเสียงว่าสระเอาเนี่ยมีรูปสระสองรูปมีอะไรอยู่ด้านหน้าคะมีรูปสระเอเลยอยู่ด้านหน้าเลยค่ะแล้วมีอะไรอยู่ด้านหลังคะมีรูปสระอาเขียนอยู่ด้านหลังเอ๊ะแล้วตรงกลางเอาไว้ทำอะไรลูก
2: เขียนพยัญชนะ
0: เก่งมากเอาไว้เขียนพยัญชนะต้นเข้าไปนั่นเองต่อไปสระเอามีตัวสะกดไหม
2: ไม่ม
0: ีมีตัวสะกดไหมคะ
2: ไม
0: ่มีไม่มีสุดท้ายค่ะสระเอาเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหม
2: ได
0: ้ได้แล้วไม่มีได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เหมือนกันเลยต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอะสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ใบความรู้ที่7เรื่องสระเอะ 2. ใบงานที่7เรื่องเขียนคำสระเอะในช่องว่างค่ะเด็กๆคะวันนี้เราเรียนในเรื่องสระสระเอาออกเสียงว่าเอาออกเสียงว่าออกเสียงว่าสระเอาเป็นคำที่มีตัวสะกดไหมไม่มีอะไรจะเขียนด้านหน้าเลยสระเอาม ีสระเอม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไปอยู่ด้านหน้าแล้วอะไรอยู่หลังคะสระอาเลยค่ะอยู่ด้านหลังแล้วตรงกลางเอาไว้ใส่อะไรลูกใส่พยัญชนะต้นนั่นเองสระเอาออกเสียงว่าเอาเอาและมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมได้ไม่มีได้ไหมได้เหมือนกันเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนใครสัญญาว่าจะกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนขอนิ้วก้อยเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ญาว่าจะกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนขอให้ทุกคนเอามือลงค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะสำหรับในวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะ

0: ือตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: มาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกับพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชน

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้า
0: เอ้าผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของอวัยวะภายนอกเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะเป็นส่วนที่เรายังไม่ได้เรียนกันไปก็มีหลายส่วนเลยและคุณครูอเล็กก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆนะคะก็ได้ทำความสะอาดอวัยวะส่วนนั้นกันมาแล้วในตอนเช้าด้วยอยากรู้ไหมเอ่ยว่าเป็นเรื่องอะไรอยากรู้ไหมคะ
1: อ
0: ยากรู้นะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกคำถามของคุณครูเล็กคือในตอนเช้านักเรียนทำความสะอาดร่างกายส่วนใดบ้างในตอนเช้านะคะนักเรียนได้ทำความสะอาดร่างกายส่วนใดบ้าง
1: แขน
0: แขนลำตัว
1: ฟ
0: ัน เส้นผมมีอะไรอีกคะขา
1: หน
0: ้
1: า
0: ใบหน้าของเราเยอะแยะเลยหลายส่วนเอ๊ะคุณครูเล็กอยากรู้จังเลยค่ะว่านักเรียนทำความสะอาดร่างกายด้วยวิธีใดกันบ้างคะตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวจะเดินไปตามกลุ่มดีกว่าเราทำความสะอาดยังไงบ้างคะ
2: ถูสบู่ค่ะ
0: ถูสบู่ค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำนอกจากถูสบู่อาบน้ำมีอะไรอีกบ้าง
2: ล้างตัว
0: ล้างตัวมีอะไรอีกนะที่เพื่อนยังไม่ได้ตอบไปกลุ่มที่สองบ้างค่ะ
3: แปรงฟันครับ
0: แปรงฟันว้าวแปรงฟันมาด้วยเดี๋ยวไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5เราจะได้ครบทุกกลุ่มเลย
4: สระผม
5: ล้างหน้า
0: ล้างหน้าอีกคนนึงบอกว่าอะไรนะคะ
6: สระผมค่ะ
0: สระผมค่ะเยอะแยะเลยวิธีการทำความสะอาดร่างกายของเราแต่คุณครูเล็กก็ยังอยากทราบอีกนะคะว่าในตอนเช้าเนี่ยนักเรียนได้ใช้สิ่งของใดบ้างในการทำความสะอาดร่างกายของเราคำถามของครูเล็กนะคะมีอยู่ว่าในตอนเช้านะคะนักเรียนใช้สิ่งของใดบ้างในการทำความสะอาดร่างกายของเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ไม่ให้ตอบคุณครูเล็กให้ตอบลงในใบงานของเราวันนี้ค่ะใบงานที่5เรื่องเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันในตอนที่1กันก่อนเลยนะคะใบงานของครูเล็กตอนที่1ค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งของที่นักเรียนใช้ทำความสะอาดร่างกายในตอนเช้าตอนนี้คุณครูเล็กให้นักเรียนหยิบใบงานของตนเองขึ้นมาได้เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะหยิบใบงานมาพร้อมกับดินสอ1แท่งไหนเราลองดูที่ใบงานของเราก่อนยังไม่ระบายสีตอนนี้นะคำชี้แจงให้เราวงกลมล้อมรอบภาพก่อนนะคะภาพแรกค่ะภาพนี้คือภาพของอะไรคะใช่หรือเปล่ายาสระผมเมื่อเช้านี้ใครได้ใช้ยาสระผมมาบ้างก็วงกลมล้อมรอบภาพได้เลยภาพที่2ค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ย
7: สบ
0: ู่นะคะซึ่งสบู่เนี่ยจะมีทั้งแบบก้อนแล้วก็เป็นสบู่เหลวก็มีนะคะใครใช้สบู่ในการทำความสะอาดร่างกายมาบ้างเราก็วงกลมล้อมรอบได้เลยนะคะภาพที่3ค่ะอะไรเอ่ยภาพที่3ยาสีฟันนะคะยาสีฟันภาพต่อไปภาพนี้คืออะไรคะแปรงสีฟันใครได้ใช้แปรงสีฟันในตอนเช้าเราสามารถวงกลมล้อมรอบได้เลยภาพนี้ล่ะคะคืออะไร ผ้าเช็ดตัวใครได้ใช้ผ้าเช็ดตัวบ้างคะเราก็วงกลมล้อมรอบนะคะและภาพสุดท้ายล่ะคะน้ำเราใช้น้ำในการทำความสะอาดร่างกายหรือเปล่าถ้าใช้เราก็วงกลมล้อมรอบได้เลยนะคะคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมส่วนนี้1 นาทีค่ะลงมือทำได้เลย

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้วงกลมล้อมรอบภาพอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของที่เราใช้ในการทำความสะอาดร่างกายของเราในตอนเช้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทราบนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถใช้อย่างไรให้ถูกวิธีและวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1นักเรียนจะต้องบอกลักษณะตำแหน่งและหน้าที่ของเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บค่ะในข้อที่2นักเรียนจะสามารถเลือกวิธีการดูแลรักษาเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บข้อที่3นักเรียนต้องเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ส่วนแรกของเราอยู่ส่วนบนสุดของร่างกายเราเลยเส้นผมของเรานะคะเราลองสังเกตทั้งในภาพและเพื่อนในห้องของเราถ้าหากว่าเพื่อนของเราเป็นผู้ชายหรือเพศชายผมของเขาจะเป็นอย่างไรคะ
1: สั
0: ้นนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนของเราเป็นผู้หญิงหรือเพศหญิงล่ะคะผมเป็นอย่างไรผมก็จะยาวกว่าเพศชายนั่นเองเพราะว่าอะไรทราบหรือเปล่าเพราะว่าผู้ชายนะคะมักจะมีเหงื่อออกง่ายกว่าและกิจกรรมที่ผู้ชายเนี่ยมักจะไปเล่นหรือว่าไปทำกิจกรรมก็มักจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่มีแดดออกมากทำให้มีเหงื่อออกมากกว่าผู้หญิงการรักษาความสะอาดที่ถูกต้องเนี่ยผู้ชายก็สามารถตัดผมให้สั้นกว่าเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายกว่านั่นเองแต่ผู้หญิงต้องดูแลความสะอาดด้วยไหมคะดูแลด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเส้นผมของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรเส้นผมของเราจะช่วยปกป้องหรือว่าป้องกันหนังศีรษะและศีรษะของเราไว้ศีรษะอยู่ตรงไหนเอ่ยศีรษะก็คือหัวของเราหนังศีรษะก็เป็นผิวหนังที่อยู่ด้านบน

0: ะของเราไม่ให้ร้อนมากจนเกินไปได้และนอกจากนี้เนี่ยเส้นผมนะคะยังช่วยให้เกิดความสวยงามกับร่างกายได้ด้วยโดยเฉพาะกับผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงสามารถทำผมได้หลากหลายทรงเลยใช่ไหมแต่ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยก็มักจะมีข้อกำหนดอยู่แล้วดังนั้นเราก็ควรจะทำทรงผมของเราให้ถูกต้องกับข้อกำหนดของแต่ละโรงเรียนด้วยเช่นกันนะคะวิธีการดูแลเส้นผมของเราสามารถทำได้อย่างไรเอ่ย
1: สระผม
0: สระผมเราใช้อะไรสระผมเหรอคะ
1: ยาสระผม
0: ยาสระผมนะคะเราสามารถใช้ยาสระผมในการสระผมของเราให้สะอาดได้เขาบอกว่าให้เราสระผมอย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์เอ๊ะใครทราบบ้างคะว่าสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันคะ
1: 7 วัน
0: เราก็ควรสระผมเนี่ย 3-4 วันต่อสัปดาห์หรือว่าอาจจะสระเป็นวันเว้นวันก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายเราสามารถสระผมทุกวันได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่าผู้ชายมีผมที่สั้นกว่าผู้หญิงการที่จะเช็ดหรือว่าทำความสะอาดก็ง่ายกว่าแต่ถ้าสมมติว่าผู้หญิงสระผมเราควรทำอย่างไรด้วย
1: เป
0: ่าให้แห้งเพราะว่าผมของผู้หญิงเนี่ยมักจะยาวและก็หนาใช่ไหมคะเราก็ต้องเป่าผมของเราให้แห้งถ้าหากว่าผมของเราไม่แห้งหรือว่าเราเช็ดไม่แห้งเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ถ้าเราอยากให้ผมของเราหอมเราก็ต้องเป่าหรือว่าเช็ดผมให้แห้งทุกครั้งด้วยนะคะต่อไปค่ะเมื่อผมของเรายาวเนี่ยเราก็ควรจะเล็มปลายผมหรือว่าตัดผมให้ถูกระเบียบของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยผู้ชายก็ตัดผมสั้นใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงที่มีผมยาวเราก็จะถักเปียสองข้างเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าการที่เรามาโรงเรียนเนี่ยเรามาทำกิจกรรมในโรงเรียนผมของเรายาวถ้าผมของเรายาวมากเกินไปการทำกิจกรรมก็อาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะรวมไปถึงอาจจะสะสมเชื้อโรคได้กลับบ้านไปเราก็ต้องสระผมให้สะอาดด้วยและก็อย่าลืมเป่าให้แห้งด้วยนะคะต่อไปค่ะเราเรียนกันในเรื่องของผิวหนังผิวหนังอยู่ส่วนใดในร่างกายบ้างคะอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้คือตรงไหนคะตรงแขนใบหน้าตรงไหนอีกมือแขนขาลำตัวจริงๆแล้วนะคะผิวหนังเนี่ยจะเป็นแผ่นหนังที่ห่อหุ้มทั่วร่างกายของเราเลยแม้กระทั่งศีรษะของเราก็มีผิวหนังด้วยเช่นกันเราจะเรียกว่าหนังศีรษะที่อยู่บนศีรษะของเราตรงแขนตรงขาทุกส่วนของร่างกายเราก็จะมีผิวหนังห่อหุ้มอยู่แต่ว่าผิวหนังของเรานะคะก็อาจจะมีสีผิวแต่ละคนที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีเม็ดสีผิวที่แตกต่างกันมากน้อยขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเด็กๆรู้จักคำว่าพันธุกรรมไหมคะบางคนก็รู้จักบางคนก็ยังไม่รู้จักคำว่าพันธุกรรมเนี่ยคือสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อและคุณแม่ของเราถ้าหากว่าคุณพ่อของคุณแม่เราเนี่ยมีสีผิวเป็นอย่างไรเราก็อาจจะมีสีผิวเดียวกับคุณพ่อคุณแม่เราด้วยเช่นกันซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยและผิวหนังของเรานะคะก็ยังทำหน้าที่ในการห่อหุ้มร่างกายรับความรู้สึกร้อนหรือเย็นได้ด้วยถ้าหากว่าเราไปเล่นอยู่กลางสนามเด็กเล่นเราจะรู้สึกอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนเพราะว่าอากาศร้อนผิวหนังของเราเนี่ยก็จะรับถึงความรู้สึกร้อนได้อากาศร้อนได้แต่ถ้าเราวิ่งตากฝนเป็นยังไงคะหนาวผิวหนังของเราก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกเย็นหรือหนาวได้รวมไปถึงถ้าหากเราลองหยิกที่ต้นแขนของเราเป็นอย่างไรคะ
1: เจ
0: ็บนั่นเป็นเพราะว่าผิวหนังของเราก็รับรู้ถึงความรู้สึกด้วยเช่นกันความรู้สึกเหล่านี้นะคะเมื่อผิวหนังเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกแล้วก็จะส่งไปที่สมองของเราให้เราสามารถบอกได้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นคืออะไรนั่นเองเห็นไหมคะว่าทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในอย่างสมองเนี่ยก็ทำงานร่วมกันด้วยและหน้าที่ต่อมานะคะก็คือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับอวัยวะภายในอย่างที่บอกไปแล้วว่าอวัยวะภายในร่างกายเรามองเห็นไหมคะไม่เห็นเพราะว่าเรามีผิวหนังคอยห่อหุ้มร่างกายอยู่นั่นเองไม่ให้อวัยวะเหล่านี้เกิดอาการหรือว่าเกิด อันตราย

0: ายจากการกระทบกระแทกในชีวิตประจำวันต่อไปป้องกันอะไรด้วยเชื้อโรคต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่ว่าผิวหนังของเราเนี่ยเมื่อไปสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วเนี่ยเราสามารถรับเชื้อโรคได้ไหมคะได้ดังนั้นผิวหนังของเราต้องทำอย่างไรด้วยเพื่อให้กำจัดเชื้อโรคไปได้จริงเหรอทำอะไรคะจริงเหรอเป็นสิ่งที่เราต้องกลับบ้านไปทำทุกวันเลยคืออะไรใช่เราต้องทำความสะอาดผิวหนังของเราโดยการอาบน้ำอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งตอนไหนบ้างเอ่ย2ครั้ง
1: เช้า
0: ตอนเช้ากับตอนมืดหรือว่าตอนเย็นที่นักเรียนกลับไปถึงบ้านทำไมเรากลับไปถึงบ้านต้องอาบน้ำทราบไหมคะเพราะว่าเรามาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมาเรียนหนังสือข้างนอกบ้านแบบนี้เราก็สามารถจะรับเชื้อโรคกลับไปที่บ้านเราได้ต้องทำความสะอาดชำระล้างร่างกายแล้วตอนตื่นนอนทำไมเราถึงต้องอาบน้ำด้วยล่ะคะ
2: เพราะเดี๋ยวตัวเราจะเหม็น
0: เพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยก็จะมีเหงื่อไหลออกมาด้วยแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่รู้ตัวซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ยอมอาบน้ำก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคในร่างกายของเราและก็มีกลิ่นตัวได้ด้วยนะคะการอาบน้ำเนี่ยเราต้องฟอกอะไรด้วยนะฟอกสบู่นั่นเองฟอกสบู่ให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายถูขี้ใครด้วยตามที่ไหนบ้างที่ใครมักอยู่ตรงไหนบ้างคะรักแร้ของเราซอกคอซอกแขนซอกขาของเราก็ต้องล้างทำความสะอาดให้ครบทุกส่วนของร่างกายเมื่อเราฟอกสบู่เสร็จแล้วให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยการอาบน้ำเราต้องเช็ดด้วยอะไรด้วยผ้าเช็ดตัวไหนใครทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวของตัวเองบ่อยมากเลยยกมือสิคะเรามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ทำความสะอาดผ้าเช็ดตัวของตนเองหรือไม่คะจริงๆแล้วนะคะผ้าเช็ดตัวที่เราใช้ทำความสะอาดร่างกายหรือว่าซับหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยต้องซักทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็มักจะมีสิ่งสกปรกสะสมอยู่บริเวณที่เราใช้เช็ดตัวหรือว่าผ้าเช็ดตัวของเราเด็กๆจะต้องซักทำความสะอาดให้ดีนะคะต่อไปส่วนต่อไปคืออะไรคะ
1: ม
0: ือส่วนไหนคือมือคะมือของเราอยู่บริเวณนี้และนิ้วมือล่ะคะอยู่บริเวณไหนคะนิ้วมือเก่งมากเลยมือและนิ้วมือของเรานะคะเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากอะไรเนี่ยอยู่บริเวณปลายอะไรปลายแขนของเราแบบนี้เลยปกติแล้วนะคะเราก็จะมีแขนด้วยกันทั้งหมด2ข้างและมือและนิ้วมือของเราใช้ทำอะไรบ้างใครทราบเขียนหนังสือทำอะไรอีกถือสิ่งต่างๆเอาไว้จับสิ่งของและมือของเรายังสามารถทำท่าทางต่างๆได้ด้วยใช่ไหมคะเช่นอะไรบ้าง
2: หัวใจ
0: ทำยังไงคะหัวใจ
2: ห
0: ัวใจสองนิ้วนับเลขได้ไหมคะนับเลขก็ได้ด้วยในวิชาคณิตศาสตร์ทำมินิฮาร์ดก็ได้ทำอะไรได้อีก I love you รูปสัตว์ต่างๆก็ได้แล้วใช้ทักทายได้ไหมคะทักทายยังไงอะคะ
2: สวัสดี
0: เก่งมากบ๊ายบายเยี่ยมอย่างนี้เราใช้มือของเราเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะแสดงว่ามือสำคัญไหม
2: สำคัญมาก
0: เลยแต่บริเวณนิ้วมือของเราเนี่ยมีส่วนที่แข็งๆอยู่เราเรียกว่าอะไรเอ่ย
2: เ
0: รียกอะไรนะเล็บไม่ใช่หรอบริเวณนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
2: เล
0: ็บอยู่บริเวณปลายนิ้วมือของเราคุณครูเล็กอยากทราบนะคะว่าส่วนใดในร่างกายของเราที่มีเล็บบ้างส่วนใดในร่างกายของเราที่มีเล็บบ้างมีมือแล้วก็อะไรคะเท้าของเราบริเวณนิ้วมือและนิ้วเท้าของเราก็จะมีเล็บด้วยเช่นกันซึ่งเล็บนะคะจะเป็นส่วนที่แข็งอยู่สุดปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าของเราเราลองจับดูสิคะว่าเล็บของเราแข็งจริงหรือเปล่าจริงไหมคะแข็งจริงนั่นเองอันนี้คือเป็นเล็บมือและเล็บเท้านะคะเนื่องจากว่าเล็บของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการป้องกันอันตราย ม่ให้ปลายนิ้วของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะบริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าของเราเนี่ยจะคอยมีเล็บปกป้องเอาไว้ไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บนั่นเองแล้วมาดูกันที่เท้าของเราบ้างเท้าของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ส่วนที่ล่างที่สุดเลยส่วนล่างที่สุดของร่างกายเราใช่ไหมคะซึ่งร่างกายของเราจะมีเท้ากี่ข้างคะ
2: 2
0: ข้างด้วยกันและมีนิ้วเท้าด้วยไหมคะมีนิ้วเท้าด้วยนิ้วเท้ากี่นิ้ว
2: 5
0: นิ้วด้วยกันนะคะเก่งมากเลยอยากทราบว่านักเรียนใช้เท้าทำอะไรบ้างคะใช้ทำอะไรบ้างนะ
2: เด
0: ินไหนขอตัวแทนกลุ่มที่4ดีกว่า1คนกลุ่มที่4เราใช้เท้าทำอะไรบ้างคะ
1: เดิน
0: เดินนะคะเราใช้เท้าในการเดินอ่ะกลุ่มที่1
1: วิ่ง
0: วิ่งเราใช้เท้าในการวิ่งเพื่อนตอบเดินตอบวิ่งไปแล้วหนูตอบอะไรดีใช้เท้าทำอะไรดีใช้เท้า
1: เท้าเตะ
0: เตะใช่ไหมคะเตะอะไรอ่ะ
2: เตะฟ
0: ุ
2: ตบอล
0: นะในการทำกิจกรรมต่างๆคนนี
1: ้กระโดด
0: กระโดดเราใช้เท้าด้วยการกระโดดได้ไหมคะได้เราใช้เท้าในการทรงตัวกระโดดได้หลายคนเลยสามารถรู้ได้ด้วยนะคะว่าหน้าที่ของเท้าของเราเนี่ยใช้ทำอะไรเช่นอะไรนะเดินไหนเดินไปเดินมาแบบคุณครูเล็กวิ่งเราใช้เท้าในการวิ่งได้กระโดดได้ใช้เท้าในการปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เตะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้เอาไว้นั่งเหรอนั่งเราใช้อะไรคะบริเวณส่วนเอวของเราก้นของเราในการนั่งอยากให้เด็กๆดูบนจอก่อนวิธีการดูแลรักษามือเท้าและเล็บส่วนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของการดูแลเท้าของเราโดยการสวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อเราออกข้างนอกบ้านทำไมต้องสวมรองเท้าด้วยอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะอะไรทำไมถึงต้องสวมรองเท้าด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาเราเหยียบอะไรเราก็จะเจ็บเท้าค่ะ
0: เวลาที่เราเดินไปอาจจะไปเหยียบสิ่งของหรือว่าเหยียบอะไรที่มีความแหลมคมทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทำไมถึงต้องสวมรองเท้าด้วย
1: เดี๋ยวเจ็บเท้า
0: เดี๋ยวเจ็บเท้านอกจากการเกิดอุบัติเหตุที่เท้ามีอะไรอีกบ้าง
1: อาจจะหนามทิ่มเท้าได
0: ้อาจจะหนามทิ่มเท้าได้เราได้ฟังตัวอย่างมาแล้ว2คนอ่ะ3คนด้วยกันแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะที่เด็กๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบบริเวณพื้นนอกบ้านของเราเนี่ย
2: ร
0: ้
2: อน
0: ก็อาจจะทำให้เท้าเราพองได้ใช่ไหมคะและมีสิ่งสกปรกด้วยเชื้อโรคที่อยู่ตามพื้นเนี่ยก็มีเยอะมากเลยน้ำตามดินก็มีเชื้อโรคถ้าหากว่าเราไม่สวมรองเท้าเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้รับเชื้อโรคแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะภาพนี้เป็นการดูแลรักษาอะไรเอ่ย
2: เล
0: ็บของเราทำอะไรคะเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่คะตัดเล็บเราควรตัดเล็บมือและเล็บเท้าของเราให้สั้นอยู่เสมอตอนนี้เราลองสำรวจสิคะว่าเล็บมือของเรายาวหรือเปล่าเล็บมือของเรามีสีดำๆอยู่ในเล็บหรือเปล่าลองสำรวจได้เลยมีไหมคะตอนนี้เนี่ยเราต้องดูและสำรวจแล้วว่าเอ๊มือของเราสกปรกหรือเปล่าเล็บของเราสกปรกหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าไหนเราลองบอกเพื่อนๆสิคะว่าถ้าหากว่าเล็บของใครยาวเราควรดูแลรักษาอย่างไรคะ
2: ต
0: ั
2: ด
0: เล็บให้สั้นแล้วถ้าเล็บดำล่ะคะเราก็ควรจะทำอะไรนะล้างมือเราต้องไปล้างมือแล้วก็ดูแลด้วยว่าเล็บของเราเนี่ยจะมีขี้เล็บอยู่ตามซอกเล็บหรือไม่นะคะและวิธีนี้ที่สำคัญมากๆเลยหันมามองทางหน้ากระดานเร็วเขาทำอะไรคะภาพนี
2: ้
0: ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะล้างมือบ่อยๆเพราะว่ามือของเราเนี่ยเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเรามองเห็นเชื้อโรคที่มือของเราไหมคะลองดูสิมองไม่เห็นสิ่งเดียวที่เราจะสามารถกำจัดเชื้อโรคได้ก็คือ การล้างมือให้สะอาดนั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางล้างมือบ่อยหรือเปล่าเอ่ยเมื่อเราเข้าห้องน้ำเราทำธุระในห้องน้ำเสร็จแล้วเราก็ควรจะล้างมือด้วยนะคะใครทราบบ้างว่าการล้างมือเราล้างอย่างไร
2: ถ
0: ู
2: สบ
0: ู่ถูสบ
2: ู่ใช้โลหะแล้วก็ล้าง
0: แล้วก็ล้าง
2: ใช้มือ
0: เดี๋ยววันนี้คุณครูเล็กมีวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนมาให้นักเรียนสาธิตไปพร้อมๆกับคุณครูเล็กพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะไปดูการสาธิตการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะเราสามารถทำได้อย่างไรไปดูพร้อมกันเลย

0: ตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กก็พาเด็กมาอยู่ที่บริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ำค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูอเล็กจะสาธิตวิธีการล้างมือทั้ง7ขั้นตอนค่ะซึ่งเรานะคะจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการล้างมือตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่7กันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสาธิตกันตั้งแต่ขั้นที่1กันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเปิดน้ำให้มือของเราเนี่ยสัมผัสน้ำจนมือเปียกเลยค่ะเมื่อมือของเราเปียกทั่วแล้วนะคะให้ทำการปิดน้ำจากนั้นกดน้ำสบู่หรือว่าสบู่ของเรานะคะทำการล้างมือและเริ่มต้นล้างในขั้นที่1โดยการใช้ฝ่ามือถูฝ่ามืออีกข้างนึงค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะขั้นที่2ค่ะให้เราทำการถูหลังฝ่ามือของเราแบบนี้ค่ะซึ่งหลังฝ่ามือของเรานะคะมือของเรามีด้วยกันทั้งหมด2ข้างเด็กๆก็ต้องถูทั้ง2ข้างให้สะอาดค่ะในขั้นที่3ค่ะเราจะถูบริเวณซอกนิ้วมือโดยทำมือเป็นแบบนี้แล้วก็ถูซอกนิ้วมือถูไปมาแบบนี้ค่ะไปค่ะในขั้นที่4ค่ะเราจะถูด้านหลังนิ้วมือของเราด้วยการทำมือเป็นกำปั้นหรือกลมๆแบบนี้และถูไปมาค่ะอย่าลืมนะคะว่ามือของเรามีด้วยกันทั้งหมด2ข้างดังนั้นต้องทำความสะอาดทั้ง2ข้างให้สะอาดค่ะขั้นที่5ค่ะเราจะทำความสะอาดบริเวณนิ้วหัวแม่มือของเราด้วยการถูแบบนี้ค่ะทั้ง2ข้างเลยนะคะขั้นที่6ของเรานะคะจะทำความสะอาดบริเวณซอกเล็บของเราโดยการทำการเกาหรือว่าถูขวางฝ่ามือของเราแบบนี้ค่ะทำความสะอาดทั้ง2ข้างเลยนะคะสุดท้ายค่ะขั้นที่7ของเราทำความสะอาดบริเวณข้อมือของเราแบบนี้ทำความสะอาดทั้ง2ข้างให้สะอาดเลยค่ะเมื่อเราทำความสะอาดครบทั้ง7ขั้นตอนแล้วนะคะเราก็จะทำความสะอาดมือของเราด้วยน้ำสะอาดค่ะให้เด็กๆนะคะล้างจนกว่าฟองสบู่จะหมดออกจากมือของเรานะคะเมื่อเรามั่นใจว่ามือของเราสะอาดแล้วก็อย่าลืมปิดน้ำด้วยค่ะและทำการเช็ดมือให้แห้งด้วยนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ล้างมือทั้ง7ขั้นตอนอย่างสะอาดแล้วค่ะ
1: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆก็ได้ชมการสาธิตการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะกันไปแล้วใช่ไหมคะการล้างมือเนี่ยเมื่อสักครู่คุณครูเล็กสอนไปกี่ขั้นตอนนะ
2: 7
1: ขั้นตอนไหนใครทำตามได้โอ้โหหลายคนเลยนะคะในใครคิดว่าต่อไปนี้เราจะสามารถล้างมือได้ทั้ง7ขั้นตอนเลยคะมีไหมเอ่ยโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองค่ะการล้างมือนะคะจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกออกจากมือของเราได้เป็นการดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเองนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมประจำวันนี้นั่นก็คือใบงานที่5ของเราเรื่องเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บของเรานั่นเองโดยเราเนี่ยจะทำ

0: ในตอนที่2ด้านล่างไหนใครทําตอนที่1เสร็จแล้วบ้างยกมือค่ะนำมือลงนะคะนักเรียนปลายทางก็ทําตอนที่1เสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําตอนที่2พร้อมกันดีมั้ยเอ่ยดีมั้ยคะถ้าดีนะคะเงียบเสียงเร็วมองมาที่หน้ากระดานตอนนี้ในตอนที่2ของเรามีกี่ข้อคะ5ข้อด้วยกันให้นักเรียนนะคะทําเครื่องหมายถูกทําเครื่องหมายถูกยังไงในเข็มบนอากาศให้คุณครูเล็กดูหน่อยสิคะเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะลงในหน้าข้อที่นักเรียนเคยปฏิบัติเดี๋ยวคุณครูเล็กจะอ่านให้เด็กๆฟังทีละ1ข้อถ้าหากว่าเด็กๆ เคยปฏิบัติให้ใส่เครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายถูกแต่ถ้าไม่เคยปฏิบัติก็เว้นไว้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายอะไรเลยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูเล็กนะคะในข้อที่1ฉันล้างมือก่อนรับประทานอาหา ร,
1: ร, าหาร
0: ทุกครั้ ง,
1: ง
0: ถ้าหากว่านักเรียนล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งให้เราใส่เครื่องหมายถูกลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อได้เลยนะคะนใครเสร็จแล้วบ้างทุกคนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนไปทางเสร็จแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าเสร็จแล้วนะคะเราจะไปกันที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2อ่านตามคุณครูเล็กนะคะฉันตัดเล็บมือ
1: และเล
0: ็
1: บเท้า
0: ให้สั้นอยู่เสมอเ
1: รา
0: ลองดูที่เล็บของตนเองเลยว่าสั้นอยู่หรือเปล่าถ้าสั้นและสะอาดแล้วนะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกได้เลยเราต้องซื่อสัตย์กับตนเองด้วยนะคะให้เป็นข้อมูลจริงที่นักเรียนได้ปฏิบัติเราจะได้ทราบว่าเราจะต้องแก้ไขส่วนไหนหรือปรับปรุงการดูแลตนเองอย่างไรนะคะต่อไปในข้อที่3ข้อที่3อ่านตามคุณครูนะคะฉันสระผม
1: อ
0: ย่างน้อยสัปดาห์ละ3ถึง4ครั้งในใครสระผมสัปดาห์ละ3ถึง4ครั้งบ้างให้ใส่เครื่องหมายถูกในกล่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรเว้นเอาไว้ได้นะคะในทางการทำกิจกรรมนี้เนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองมากๆนะคะเพื่อให้เราทราบถึงวิธีการดูแลตนเองว่าเราเนี่ยดูแลได้มากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไปค่ะในข้อที่4ข้อที่4ฉันอาบน้ำ
1: อ
0: ย่างน้อย
1: วันละ
0: 2
1: คร
0: ั
1: ้ง
0: ถ้าใครปฏิบัติตามให้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในข้อที่4ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางก็ทำตามคุณครูเล็กอยู่ใช่ไหมคะข้อที่5พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราอ่านตามคุณครูเล็กพร้อมกันนะคะฉันซักผ้าเช็ดตัว
1: ของฉ
0: ัน อย่างน้
1: อย
0: สัปดาห์ละ1
1: คร
0: ั้
1: ง
0: ถ้าเรามีการทำความสะอาดซักผ้าเช็ดตัวของตนเองอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งให้ใส่เครื่องหมายถูกในข้อที่5ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราทำใบงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักเรียนได้ที่ในใบความรู้ที่5เรื่องเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะ ในช่วงนี้นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะทำใบงานในส่วนที่เหลืออยู่นะคะซึ่งก็เป็นใบงานที่5เรื่องเส้นผมผิวหนังมือเท้าและเล็บค่ะและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางอ่านคำชี้แจงใบงานเสนอแนวทางตัวอย่างเพิ่มเติมจากใบความรู้ได้และควบคุมดูแลการทำกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จหรือว่าต้องการตกแต่งใบงานของตนเองให้สวยงามสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำใบงานที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางก็ทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยได้ตกแต่งระบายสีแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงสรุปบทเรียนประจำวันนี้ของเราเราก็ได้เรียนอวัยวะหลายส่วนเลยส่วนที่ปกคลุมทั่วร่างกายของเราเราเรียกว่าอะไรคะ
1: ผ
0: ิ
1: วหน
0: ัง ผิวหนังเก่งมากค่ะส่วนนี้ล่ะคะที่อยู่ด้านบนสุดเส้นผมของเราส่วนนี้คืออะไรคะมือและเท้าและเล็บของเราซึ่งเล็บมีทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าด้วยเช่นกันเราก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างและคุณครูเล็กอยากเน้นย้ำหนึ่งเรื่องเส้นผมของเราอยู่บริเวณไหนเอ่ยเส้นผมเส้นผมนะคะบนศีรษะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นผมของเราเนี่ยก็เป็นเส้นขนชนิดหนึ่งเราก็มีเส้นขนอยู่บริเวณไหนด้วยแขนของเราก็มีเส้นขนขาของเราก็มีเส้นขนนะคะและเล็บมือของเรารวมถึงเล็บเท้าด้วยเราจะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนประกอบของอวัยวะนะคะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดด้วยเช่นกันมีคำถามก่อนที่เราจะจากกันวันนี้คำถามค่ะถ้านักเรียนไม่ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายจะเป็นอย่างไรเอ๊เป็นยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราให้ตัวแทนของเพื่อนเราตอบถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายจะเป็นอย่างไร
2: สกปรก
0: สกปรกสกปรกหรือเปล่าเอ่ยสกปรกแล้วสกปรกแล้วส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของเราอีกคะ
3: ไม่สบาย
0: อะไรนะคะ
2: ไม่สบาย
0: ไม่สบายอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะใช่แล้วถ้าหากว่าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายได้นั่นเองค่ะแล้ววิธีการดูแลรักษาความสะอาดของเราเราทำได้อย่างไรนะเราทำอะไรนะคะอาบน้ำสระผมเป็นประจำนะคะเมื่ออาบน้ำสระผมเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดตัวเช็ดผมให้แห้งรวมไปถึงอะไรด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องหวีผมด้วยนะคะให้ผมของเราสลวยนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอะไรอีก
1: ล
0: ้างมือซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ถึงการล้างมือกี่ขั้นตอนนะ7ขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าเด็กๆจะนำไปปฏิบัติได้นะคะอย่าลืมอะไรด้วย
1: ต
0: ั
1: ด
0: เล็บให้สั้นอยู่เสมอและก็ต้องสวมใส่รองเท้าของเราขณะที่เราไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้านของเราด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะเอาละค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะคุณครูเล็กก็จะสอนในเรื่องของอวัยวะภายในช่องปากครั้งที่หนึ่งโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดหรือกระดาษในการจดบันทึกค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่6เรื่องอวัยวะภายในช่องปากใบงานที่6เรื่องอวัยวะภายในช่องปากและกระจกเงาค่ะในส่วนของใบงานและใบความรู้นะคะครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: เรียนทั้งหมดทำความรู้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ก็ไม่รู้จัก
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน
2: ่ยานยา
1: ได้ยา
0: ก็ไม่รู้จัก
2: ก็ยากได
3: ้ได้ได้แล้วก็ไม่รู้จัก
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยาน
2: ได้ได้ก็ไม่รู้จัก
5: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได
5: ้ยา
4: หนีหนีหนีหนีหนีหนีหนีหลบหลบหลบเฮ้ยยาฮะหนีหนีฮะตุ๊กตาสตรอเบอรี่บาร์นี
6: ่ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: น่าจะหนีไปไหนทำไงดี
7: นี
4: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
6: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได้
4: ไม่เอาหรอกตอนนี้ตันหาเอาใจใจพ่อไปแล้วคือไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะก็คือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่ชอบเจ้าหรอกฮะ
8: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
5: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
1: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
6: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
4: ฮ่าฮ่าฮ่าหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
6: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
5: เย้เย้ฉลาดมากเข็มทอง
1: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
5: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: ไปเร็วไปเร็ว
6: โอ้โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วๆๆๆเฮ้ยฮะ
6: โอ๊ย
5: ฮะเกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
1: ต้องขอบใจเข็มทองมากที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
8: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
5: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
9: ฮะ
5: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จอยอ๋อย
1: เมยเจ้าปัน
10: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
1: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตันหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
8: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริงๆ
10: พวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตันหาแล้วสินะตันหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้

0: ไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องแล้วศิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
0: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
0: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้าค่ะ
4: ท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถามคำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถอนอกตำบลสร้างถอนน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
1: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
0: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวการตั้งกลุ่มรสทปมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
2: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
3: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทปก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทปของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
4: ข้าพระพุทธเจ้า
0: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างยอดหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่าง

ังคมมันก็เปลี่ยนไปรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: วรรณกรรม
1: ว้าว
2: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: โหป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำเหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมี

0: ช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่2ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดอันมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัยเคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
3: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่าง

0: ากเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่ติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะ

0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์การปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบและเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
6: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
5: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
6: ่ไหนเอามาดูซิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
5: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่วาดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักทีอะ
6: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
7: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการได้นะ
5: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
7: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
5: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
6: ตอนนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
7: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
5: ครับคุณยาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: มันเป็นอุบัติขนาดไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสะไปซั่นครับถนนหนทางก็เป็นทางลูกรังครับ
1: แต่บ้านกุดนาคำอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พระราชินีมาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์อุปนมาฝึกมาสอนที่แรกโอ้ยมันสีเห็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับที่แรกปั้นรูปหัวงอหูควายครับเข้าถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้10,000นึงครับวัดหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีนี่มีศีลก็บ่ใช้นี่ใช้ศีลเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีนี่ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ

0: ชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าหวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
1: ก็เห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนอย่างไหนเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนก็นิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
0: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

หว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์ตรอทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่ออสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรป
และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองบลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการ

0: กระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5โมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิสได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในการลากจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้ธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและสร้างปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงหรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณ

0: ที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา 18:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

แล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการ

0: ความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันนี้เวลา 19:06 น.ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทชิวกัวกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา 9:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา จากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา 20:00 นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรักขติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรักขติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรักขติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Eduraการสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว

0: โรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
0: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
0: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิต การให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดาราสารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วอันนั้นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองที่เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa vô tới ba hạt quay lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: ปลาโซ่ปลาอันนี้
3: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วหยุดดูมาเหลืออยู่

0: ซ้ำริมริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังไปตาเรียนจักเป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดแล้วหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็อยากสอดนะมาป้ามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบัวได้บางมือไปหากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเหรอ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคงใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปื้นน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่หั่นน่ะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีรถมึงมาต่างกูเลยไปไว้ด้านทางจ้าเด้อเออเดินมาเดินมาปุ้นมึงก็เอานี่เลยจะรับไปเลย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่จนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมหอนผมจะเดินมหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อดังไปหาเห็ดให้เห็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกันหมด
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะยังไงว่าแสนสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องยากไม่พี่น้องอื่นกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเถียบม่วน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าฮะโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิต

ตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

็ยังเกินยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเล่นคือว่าเล่นมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเล่นเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังได้แต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหน

0: จะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
1: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี้ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนไปทำอะไร
2: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
1: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
2: อยู่บ้านกลุ่ม
1: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
2: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
3: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเข้าอยากไปครับถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
4: มันก็คือพอก็แกงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เฒ่าหลูร้านเบิ่งแง่นะหากินหาจางสู่กินนั่นแต่ว่ามันก็หามแยกของเฮาบ่ได้มันสิหามแยกของเฮาบ่ได้ผู้มือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
1: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
2: อยาก
1: ตอนโตนะไปทำอะไรอยาก
2: ทำงาน
1: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
2: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ

ประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึนถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ข่ายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3 โมงเย็น 4 โมงเย็น
1: 3 โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มี
2: ช้างเหยียบ
1: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบว่าขายทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300-500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20 บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: หมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10 โล10 โล 20 โลโดยประมาณก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได
1: ้ลงได
2: ้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบริเวณนี้ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับติด
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเคสหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยนะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อ

0: เป็ดเพื่อไก่ได้โยนให้กิน
1: เ
0: องไง
1: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะ
0: นั่น
1: แหละอ่ะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมต้องมีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรดีครับ
0: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้แต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
0: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
0: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
0: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆกันแล้วทำไมของคุณป้า
0: ปลา4เซน
1: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
0: อยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
0: ันนี้ปลาขยแ
1: ย
0: งอ๋ออันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบก
0: ันคนละแบบคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแยงปลาขยแยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
0: ที่นี่เยอะชุม
1: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
0: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน่น
1: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
0: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยในเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
1: ายนงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
0: ฤดูหนาว
1: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
0: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
1: ต้องมาหน้าหนาว
0: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
1: บอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
0: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุดแล้ว
1: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
0: แห้ง
1: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
0: ทั้งปีไม่มีแห้ง
1: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้ลองเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยนี่ก็คือบัวแดงที่พ่อบอกว่า
0: บัวหลวงบัวหลวง
1: บัวหลวงอ๋ออ
0: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
1: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
0: กินได
1: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
1: บัวหลวงนี่เลยเหร
0: อครับครับแล้วใบจังตัง
1: เ
0: ลยครับ
1: โอ้ดีเลย
0: ใบจังตัง
1: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนครับ
0: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
1: ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
0: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างว่าไม่ได้ครับเนี่ย
1: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
0: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
0: เนี่ยที่ห่อข้าว
1: โอเค
0: แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
1: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรก
0: นั่น
1: แหละเอาใบที่อยู่ข้างบน
0: ข้างบนข้างบน
1: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับหวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบที่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
0: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
1: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
0: ใบอ่อนยังไม่บาน
1: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
0: ี
1: ้กินได้หมดเลย
0: กินได้หมด
1: ตรงนี้
0: ตรงนี้
1: ไม่กิน
0: ตรงนี้ไม่กิน
1: ตรงคนไม่กิน
0: มันจะออกขมลมลม
1: ไม่ลมอ่ะขมเลย
0: แล้วเนี่ยถ้าพูดถ้าไปต้มจะไม่ข
1: ม
0: แต่พวกที่พวกเรากินเนี่ยกินดิบ
1: ขม
2: แต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาด

0: นิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
1: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
0: บัวจีบบัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายรัวแพงด้วย
0: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ่อ
2: มันจะใหญ่กว่านี
0: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
1: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
0: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
2: อันนี้รอบปลาสร้อยครับปลาสร้อย
0: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
0: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
2: ไม่มิด
0: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช่
0: มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได้
0: อ
2: ๋
0: อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้ยเยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้เยอะ
2: เทียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
0: อันนี้เขาก็จะเปิด
2: นะ
0: เนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
0: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
2: ้ก็2คืน
0: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยอ่ะพ่อ
2: ครา
0: ว
2: นี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
0: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปแล้วรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
2: ้ปักไว้
0: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่คุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเจริญเติบโตทัน
2: ใช
0: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
2: ใช
0: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
2: นั่น
0: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
2: ี้เขาก็แบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้ามา
0: อนุรักษ์ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลารวมถ
2: ึ
0: งแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้งั้นเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
1: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
0: โอ้อันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
2: ทำปลาเกลือ
0: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือนี่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
2: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
2: ต่างกัน
0: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
3: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
0: จริงเหร
3: อ
0: โอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิ้วๆอย่างเงี้ย
3: อย่างเงี้ยเขาขายขีดขีดละ10บาท
0: ขีดละ10บาทก็โลละ100
3: จ้ะ
0: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
2: ทำยากกว่าม
0: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
2: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
2: แน่ๆๆ
0: มันอร่อย
2: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเค็ม
0: แล่ออก
2: แล่
0: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
2: ใช่มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
3: ้คือว่าโครงมันจะดำต้องล้างโครงมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
3: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
2: แล้วก็มาล้างน้ำ
0: น้ำ
2: ล้างน้ำเนี่ย
0: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
2: ธรรมดา
0: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มสายชูเลย
2: ไม่ต้อง
0: น้ำเปล่าๆเลยโอเค
2: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
2: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
1: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
2: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้ น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
2: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเนี่ย
3: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
2: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
2: กลับแล้ว
0: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
2: บ
0: มันจําเป็นมั้ยว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
2: ไม่จําเป็น
0: ด้านไหนก็ได
2: ้ด้านหนังก็ได
0: ้ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนา
3: ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
3: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่มั้ยโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทําอาหารกันดีมั้ยล่ะ
2: ได้
0: แล้วครับ
1: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
0: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู
0: ่อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่สวยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมคร
4: ับได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับหอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้ะ
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
0: ตามด
4: ้
0: วย
4: ได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ไว้
4: เลย
0: ไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: คั้นแล้วเลยมะเขือเทศสุกแล้วทิ้งใส
0: ่ครับผมมาเมื่อเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม
4: ่มาโล3
0: ต้องบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้
4: ะ
0: ส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั
0: ้ยอ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วมั้ยเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
4: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเที่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขาม
4: ใน
0: น
4: ั้น
0: ด้วย
4: แล้วมันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
4: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผม
1: ต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำมาให้เรากินกันอีกสักจานครับ
0: ครับผมเริ่มจากอันดับแรก
4: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
4: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมา
4: เลย
0: โอ้น่ากินมาก
4: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้ว ต้องใช้ไฟแรงใช่มั้ยครับ
4: ต้องใช้ไฟแรง
5: ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผม
0: ไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
4: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไม่แม่หรือมีเป็นบางฤดู
4: มันมีทั้งปีลูก

0: โอ้โหน้ำตาลรักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
1: ใส่ให้มันหอมมาลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารของผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้กลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อนน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
2: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็

0: เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
1: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกินโรงเรียน
0: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะหอม
2: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
0: จะหอม
1: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
0: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
2: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
0: ครับ
2: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่มั้ย
0: ครับ
2: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
0: ่ครับ
2: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
0: หอมใบโหระพาด้วย
2: โอ้ยอร่อยมาก
0: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
1: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาแล้วข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
0: มันจะนุ่ม
1: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือ1ปลาต้องสด
0: ปลาต้องสด
1: 2เทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
0: ครับ
1: หลายแดดไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
1: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบรเพชรที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบรเพชรอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือว่าอันดับหนึ่งของจริง
0: คร
1: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบรเพชรยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
0: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบรบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
1: ั่นแหละคุณผู้ชม
0: เที่ยว
1: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
0: แถวริมบึงอ่ะ
1: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบรเพชรนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30

30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากนี้ทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างเนี่ยโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทาก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจู

0: แล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
1: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tour นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมและนอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
2: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตัวให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
2: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
1: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซ์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
2: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังแล้วลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยอย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
2: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
2: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้หรือจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
2: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
2: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
0: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
2: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
0: ึ้
2: น
0: ใช่ค่ะ
2: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้

0: คนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
2: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
2: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
2: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างงี้ไหมครับ
2: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอย่างนี้มันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
3: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
3: ก
0: ็
3: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้โห
3: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
3: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
3: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
2: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
3: 5-6 รอบ
1: มาถึง
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
3: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
2: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
3: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเล็กเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
3: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะฮะ
3: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อ
1: ป
3: ที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
1: ็
3: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
3: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
1: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
3: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
3: ใช่ใช่ใช่
1: ครับจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
3: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
3: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
3: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
3: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายที่มอลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
1: ค
3: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆอ่ะก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนเนี่ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLT และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวม

การนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนณวันนึงผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใน

การช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมานะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมีติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี
0: ้แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: มั้ยอ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที
1: ่ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จุ๊บบอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากจะกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินนั่นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: สองซ้ำ
0: เหยาให้ดินมันออกหัวจะทิ้ง วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
3: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะหูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานนี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็เจอประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ดูคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: โอ้โห
3: แต่ถ้าเจ

0: เงาใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
1: ้คือหมายถึงเงานี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลางๆยังใหญ่ยังมีเงาที่ได้เยอะกว่านี้อยู
1: ่แสดงว่า
2: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
1: แสดงว่าเงาที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
1: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ
2: ่ใหญ
1: ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงนะสองกอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทุ่ๆแบบนี้กินค่ะ
0: ใช่
1: ไหมเอาไปกินค่ะ
0: ก
1: ิน
0: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
1: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
0: อันนี้ยังโตได้อย
1: ู่
0: เ
1: สี้ยนน้อยโอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กินอันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อหมาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
1: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
1: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
1: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ได้ดีแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
2: ะ
3: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
1: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
1: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
1: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะ
3: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะ
1: มันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะ

0: นะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค
0: ่ะถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่อมตำเลย
0: รอ
1: มีจะใช่
0: สับ
1: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
0: ืม
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
0: ค
1: ือจะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะนิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แครกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะใช่
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: ังจากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสดๆความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: มันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเค

ไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นสาเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
1: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
1: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเนี่ยใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบ

0: คำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาเพศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษา

0: ที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
1: โอเค stopping
2: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองนี้ไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราชโองการสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ย

0: พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการนี่เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นน่ะมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาแล้วปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษา มีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง
2: รัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยโรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ป็นตั้งแต่ยังเป็นสาว
1: ๆวันนี้เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนได้มาพบกันแม่จันเพชรพานกับครูยะโกสามะเตะครูศิลปาชีพจักสานย่านลิเผารุ่นแรกๆของจังหวัดนราธิวาสแม้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากแล้วแต่ในยามว่างแม่จันยังคงหยิบย่านลิเผามานั่งสานและแม้วันนี้เส้นย่านลิเผาที่รีดเหลาจะไม่เล็กละเอียดเหมือนเมื่อก่อนแต่ความประณีตไม่ได้ลดน้อยถอยลงให้เสียชื่อครูเลยแม่จันยังจำวันเวลาในสมัยเริ่มแรกเป็นครูศิลปาชีพได้ดีจากเคยกลัวว่าจะเป็นครูไม่ได้แต่ด้วยมีความชำนาญกว่าคนอื่นเมื่อได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูแม่จันก็ได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได
2: ้
1: จากวันนั้นถึงวันนี้สมาชิกรุ่นแรกๆของแม่จันก็อายุมากแล้วยังทำอยู่บ้างไม่ทำบ้างตามแต่แรงและสายตาจะไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคนรุ่นใหม่มาขอฝึกฝีมือกับแม่จันอยู
3: ่แต่ก่อนนี้เราเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพอมีอาชีพนี้ขึ้นมาเราได้รับเงินรับอะไรรับพระราชทานหลายคนได้เงินเยอะจากการทำกระเป๋าเนี่ย
1: อีกมุมหนึ่งของอำเภอยี่งอที่ตำบลตะปอยะครูยะโกที่วันนี้เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนล้าแต่ความรู้คำแนะนำยังมีให้สมาชิกกลุ่มอยู่เสมอจากที่สารลิเผาไม่เป็นแต่ด้วยร่างกายไม่แข็งแรงไปทำนาทำสวนลำบากเมื่อทราบว่ามีกลุ่มสอนการจักสานย่านลิเผาในหมู่บ้านยะโกหนุ่มจึงไปขอเรียนรู้เพื่อหวังเป็นอาชีพ
4: เราอยากกระเซ็นเล็กแล้วก็วายก็เล็กต้องแรกๆครูทำเรื่องโอ้โหถ้าทำไม่สวยแล้วก็ทิ้งไปเลยอัดทำใหม่หลายครั้งจะได้ใบเดียว
1: จักสานย่านลิเผาเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้กับราษฎรที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำและมีรายได้พื้นที่แรกที่เริ่มมีการส่งเสริมก็คืออำเภอยี่งอนี่เองด้วยทรงเห็นว่าชาวบ้านสานย่านลิเผาได้อยู่แล้วถ้ามีครูมาสอนเพิ่มเติมก็น่าจะพัฒนาฝีมือได้หลังจากที่ฝึกฝนฝีมือจนชำนาญยะโกหนุ่มก็ได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพจากวันนั้นจนวันนี้ก็ร่วม40ปีแล้วทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศครูศิลปาชีพทุกคนจะเข้าไปทำงานที่พระตำหนักนั่นคือที่ที่ครูยะโกได้พบกับแม่จันและครูคนอื่นๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนนี้ได้มาพบกันณจุดเริ่มต้นของพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานจักสานย่านลิเผาในจังหวัดนราธิวาส
4: แต่ก่อนก็ยากจนไม่มีอะไรเลยแต่นี้ก็เราเป็นครูก็ได้ตู้ได้ที่ดินได้บ้านแล้วก็ได้หัวได้ควายให้ซื้อเท่านั้นแหละ
3: ภูมิใจที่มีอาชีพที่มีศิลปาชีพขึ้นแบบนี้คนยากจนคนทำไร่ทำนาแบบเรานี่หายากแล้วที่จะได้อาชีพเสริมที่มีเกียรติแบบนี้จะทำต่อไปจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นแหละจะสอนใครจะมาทำก็ให้ทำจะสอนให้

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: มาดูนี่แล้วเราอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวันจะลืม

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับเมืองคิวนั้นต้องถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากว่ามีการขุดคลองลัดที่มีชื่อว่าคลองคิว1วันของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับแต่เมื่อทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงที่นั่นในระยะเวลา100ปีให้หลังนะครับเราก็ได้พบกับเรื่องราวและหลักฐานต่างๆมากมายครับที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าการเสด็จประพาสเมืองคิวครั้งนั้นได้ยังประโยชน์ให้กับสยามประเทศของเรามากน้อยเพียงไรครับ

จากนอร์เวย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอัลเบียนผ่านคาบสมุทรจัตแลนด์ลงมาถึงเมืองคิวในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2450คณะผู้บริหารอู่ต่อเรือของบริษัทกรุ๊ปที่เมืองคิวได้ส่งเรือกลไฟไปรับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งและมาเฝ้ารอรับเสด็จที่ท่าเรือหน้าโรงแรมเซบาเดอันสตาวซึ่งทางการจัดถวายเป็นที่ประทับแรมที่ตั้งเมืองคิวอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์แถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกในจุดปลายสุดบริเวณอ่าวแคบๆที่เรียกว่าคิวฟยอร์ด

0: ศตวรรษที่แล้วหลังการรวมแคว้นปรัสเซียกับแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันและสถาปนาขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันเมืองเคียลก็พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการเดินเรือของเยอรมัน
1: เมืองคิวเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเชวิตโฮสเทนนะครับทางด้านเหนือของเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีประชากรประมาณ 240,000 คนหลังจากที่เกิดการขุดคลองคิวแล้วเนี่ยก็ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับทางด้านทหารมากพอมีความสำคัญแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์

ช่วงเวลานั้นเยอรมนีกำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการเดินเรือแข่งขันกับชาติมหาอำนาจขั้วตรงข้ามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีโครงการพัฒนาทางทะเลเกิดขึ้นจำนวนมาก

หนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกโครงการขุดคลองสายนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช

0: 2430ความยาวของคลองนี้มีระยะทาง98กิโลเมตรรัฐบาลเยอรมนีระดมแรงงานกว่า 9,000 คนด้วยเม็ดเงินลงทุน156ล้านมาร์กและใช้เวลาขุดคลองเป็นเวลา8ปีจึงแล้วเสร็จในพุทธศักราช2438ในช่วงแรกคลองนี้มีชื่อว่าคลองไกเซอร์วินเฮนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่1ในฐานะจักรพรรดิผู้ทรงรวมชาติเยอรมนีสำเร็จและในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคลองเพียวเพราะขณะนั้นเยอรมนีกำลังเตรียมโครงการขยายคลองให้กว้างขึ้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบว่าคลองเคียวแตกต่างจากคลองสุเอซซึ่งขุดขึ้นเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
1: เดี๋ยวนี้ว่าแค่ไปเพราะเรือรบตะเบงใหญ่ขึ้นไปขับคลองจะขุดให้กว้างอีกเท่าหนึ่งคลองนี้ไม่เหมือนคลองสุเอซไม่ใช่คลองค้าขายเป็นคลองที่สำหรับจะเอาเรือรบไปข้ามทะเลอังกฤษไม่ต้องให้ไปอ้อมแหลมยุทแลนด
0: ์เยอรมนีมีแผนขุดคลองเคียวขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำเรือรบออกสู่ทะเลเหนือซึ่งอาจสร้างความหวั่นเกรงให้แก่อังกฤษอยู่ไม่น้อยเพราะเรือรบสามารถลัดผ่านคาบสมุทรยัตแลนด์โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมผ่านน่านน้ำเดนมาร์กที่สำคัญคลองเคียวยังมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับคลองกลัดซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่เคยมีแผนจะดำเนินการมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงน่าสังเกตว่าการทอดพระเนตรคลองเคียวในครั้งนั้นจะเกี่ยวข้องกับโครงการขุดคลองกลัดของสยามหรือไม่อย่างไร
2: ประเทศเยอรมันเหมือนประเทศไทยหลายประการโดยเฉพาะทางทะเลนะฮะเรื่องแรกคือเป็นประเทศที่คล่อมทะเลเหมือนกันเยอรมันมีทะเลบอลติกทางตะวันออกกับทะเลเหนือทางตะวันตกไทยเรามีอ่าวไทยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะน้ำตื้นเหมือนทะเลบอลติกนะฮะแล้วก็มีทะเลอันดามันทางตะวันตกฮะรูปพรรณสันฐานก็มีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆแล้วถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยกับประเทศเยอรมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการหัวนะฮะความเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขวานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยขวานก็ด้ามสั้นและสันหนากว่าแต่มีลักษณะเหมือนกันมากแล้วก็อยู่ในบนเส้นแหวงที่ต่างกันของเราอยู่ประมาณ9องศาถึง6องศา9องศาในขณะที่เขาอยู่50กว่าองศาทางเหนือท่านเสด็จไปคลองคิวท่านก็คงจะไปดูที่คลองคิวท่านก็คงจะมองเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราอาจจะมีปัญหาเช่นกับเยอรมันกันเพราะว่าเราก็มีเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะเป็นศัตรูเมื่อไหร่ก็ได
3: ้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับอังกฤษก็เข้ามาขอขุดคลองคอดกาดนะครับจนกระทั่งตอนหลังนะฝรั่งเศสก็ขอเข้ามาขุดคลองคอดกาดโดยเฟอร์ดินานด์เดอเลสเซปเนี่ยนะครับก็คือคนที่ขุดคลองสุเอซนะครับเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าตรงนี้คลองคอดกาดเนี่ยมีนัยยะนะครับในย่าจริงๆเหมือนคลองคิวเหมือนคลองปานามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายแต่สิ่งที่เกิดผลเสียเนี่ยก็มากมายเท่าเทียมกันนะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระองค์นะครับท่านพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปเยอรมันประพาสเยอรมันเนี่ยแล้วส่งไปแวะนะครับประพาสเมืองฮัมบูร์กนะครับประพาสเมืองคิวและคลองคิวเนี่ยพระองค์คงอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลองลัดประเภทนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับหากมีการขุดคลองกระเนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะดูว่าเอ้ยถ้าเช่นนั้นเนี่ยคลองกระก็น่าจะเป็นคลองกระที่เกิดประโยชน์อันนั้นเรามองแง่เดียวนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะตามมานะครับในสมัยของพระองค์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเรามีการค้นพบว่าคลองกระที่เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของประเทศไทย
0: ป
3: ั
0: จจุบันคลองคิวเป็นเส้นทางเรือที่สำคัญเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในแถบทะเลบอลติกกับประเทศอื่นทั่วโลกโดยพุทธศักราช2550มีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคลองคิวนี้มากกว่า 43,000

ื่อเสียงของเมืองเคียวเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองอู่ต่อเรือมานานนับร้อยปีและที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของอู่ต่อเรือโฮวานสแวกดอยเชเวฟหรือฮาเดเวอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีของบริษัทกรุ๊ปและเป็นอู่ต่อเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีผลงานต่อเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือหลายประเทศรวมทั้งเป็นอู่ต่อเรือแห่งเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อร้อยปีก่อน

0: ได้เห็นเรือไอรอนแคร็กกำลังติดเหล็กแล้วจึงขึ้นไปดูโรงงานบนบกซึ่งเป็นที่ต่อเรือปลูกโรงโครงเหล็กหลังใหญ่ต่อในร่มอู่ที่ทำการนี้ตั้งที่กิลซึ่งพ่อไปดูนี้ทำทั้งเรือหลวงในเยอรมันและเรือประเทศต่างๆมีที่ทำการใหญ่ๆเป็น5ตำบลด้วยกัน
1: ในสมัยพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2เนี่ยอู่นี้ก็ขยายขึ้นสร้างเรือสินค้าสร้างอะไรขึ้นเพราะเยอรมันเริ่มสร้างพาณิชย์นาวีบริษัทครุปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันซึ่งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเหล็กหนักทั้งหลายก็ร่วมกิจการเข้าร่วมกิจการนะครับคงจะส่งเหล็กให้กับบริษัทโฮบาลส์แฟกเนี่ยต่อเรือครับบริษัทนี้ก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆในยุคในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็โอ้ต่อเรือดำน้ำเยอะมากเลยเยอะต่อเยอะแล้วก็ถูกจมไปเยอะนะครับตอนหลังต่อเป็นร้อยเป็นแบบเป็นโหลเลยนะฮะแล้วก็จมเป็นโหลคาอู่ก็เยอะเพราะว่าถูกพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนะฮะทิ้งระเบิดอู่นี้ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมามากนะฮะทั้งด้านต่อเรือพาณิชย์แล้วก็เรือดำน้ำ
2: ขณะนั้นอู่ต่อเรือฮาเดเวย์บริหารกิจการโดยกุสตาฟกรุฟฟอนโบเลนอุนฮาร์บาร์กซึ่งเป็นบุตรเขยผู้สืบทอดกิจการต่อจากฟรีดริชอันเฟรดกรุป

ย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2440ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ปผู้นี้ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่บริษัทกรุ๊ปที่เมืองเอสเซนและประทับแรมอยู่ที่วิลล่าฮือเกลของแห่กรุ๊ปเป็นเวลา3วันเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆของโรงงานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธสงครามและได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นี้พร้อมทั้งพระปรมาภิไธยไว้ณวิลล่าฮือเกลด้วย

1วันหลังจากเสด็จประพาสเมืองคิวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับ100ปีผ่านไปนะครับบนประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเสด็จนะครับเส้นทางประพาสในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่กรุงเบอร์ลินมาร่วมกันย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับของกรุงเบอร์ลินในวันนี้ด้วยครับ

0: วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเบอร์ลินพระองค์ทรงเล่าถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้เดินทางมาถวายการตรวจรักษาพระวรกายและผลการตรวจรักษาครั้งนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมื่อก่อนพ่อจะมาเบอร์ลินได้โทรเลขสั่งให้หาหมอดีๆมาตรวจอีกสักคนหนึ่งเพราะจวนจะกลับแล้วควรจะตรวจให้รู้อาการที่ได้มารักษาตัวมีผลอย่างไรหรือจะยังควรรักษาอย่างไรต่อไปอีกบ้างเขาหาได้โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญ3คนกับผู้ชำนาญในการรักษาจมูกอีกคนหนึ่งมาตรวจตกลงเห็นว่ายังไม่ปกติดีขอให้งดการที่จะเที่ยวเตร่ต่อไปนั้นเสียให้เปลี่ยนไปรักษาตัวที่ฮอมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองอาบน้ำเมืองหนึ่งเหมือนกันอยู่ใกล้แฟรงเฟิร์ตมอบหน้าที่ให้โปรเฟสเซอร์เกรลไปเป็นผู้จัดการ

หนึ่งศตวรรษที่แล้วกรุงเบอร์ลินที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิเยอรมันที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ในยุโรป

ียง7ปีหลังการเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457และอีก25ปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปิดฉากลงพร้อมกับการล่มสลายของระบอบนาซีเวลานั้นเกิดความหวาดระแวงไปทั่วโลกเยอรมนีต้องแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศสหภาพโซเวียตผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเหนือเยอรมนีตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินส่วนเยอรมนีตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบอนปกครองโดยกลุ่มเสรีนิยมจากการสนับสนุนของฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสองขั้วรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเย็นและมาถึงจุดตึงเครียดเมื่อเยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในพุทธศักราช2504ป้องกันคนของตนหลบหนีข้ามไปฝั่งตะวันตกทำให้ดินแดนทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง

กระทั่งพุทธศักราช2533ปีที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของชาวเยอรมันที่ได้กลับมารวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดกรุงเบอร์ลินก็กลับคืนเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในยุโรปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมการคมนาคมและการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนงการเดินทางมาที่มหานครแห่งนี้อีกครั้งตามเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านน่าจะฉายภาพให้เราได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มีความสำคัญเพียงใดและเบอร์ลินในวันนี้เปลี่ยนแปลง

ที่ทอดตัวยาวไปถึงประตูชัยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งใน3ถนนต้นแบบของการตัดถนนราชดำเนินที่สง่างามเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตถนนสายนี้พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2442หลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

ส่วนที่นี่คือจตุรัสวินเฮมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมเวลานั้นเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินในภายหลังเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เป็นพวกฝักใฝ่ในกระบวนการนาซีของฮิตเลอร์และใช้พื้นที่บริเวณชั้นบนของโรงแรมเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมนี้จนแทบไม่เหลือซากร้อยปีหลังการเสด็จประพาสบริเวณจตุรัสวินเฮมจึงไม่หลงเหลือร่องรอยของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟให้เราได้เห็นอีก

ที่นี่คือมหาวิหารแห่งกรุงเบอร์ลินสร้างขึ้นตามคำบัญชาของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มหาวิหารนี้เป็นของนิกายโปรเตสแตนต์มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดงานสถาปัตยกรรมยุควินเฮมเมเนียนช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาวิหารนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิดบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ไปนานนับ10ปีและเปิดใช้อีกครั้งในพุทธศักราช2536บนพื้นที่ 350,000 ตารางเมตรใจกลางกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เบอร์ลินสวนสัตว์แห่งแรกของเยอรมนีที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่พุทธศักราช 2387สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่และทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมสวนสัตว์เบอร์ลินเคยอยู่ในการดูแลของรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนห่างออกไปจากกรุงเบอร์ลินทางตะวันตกเกือบ40กิโลเมตรคือเมืองนาวเอนเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความสงบเงียบแต่มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรมาตั้งแต่พุทธศักราช2449นับเป็นสถานีวิทยุโทรเลขที่เก่าแก่ที่สุดในโลก100ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานีเครื่องส่งโทรเลขแบบไร้สายที่นี่จอร์จฟอนอาโคหนึ่งในผู้บริหารสถานีผู้คิดค้นระบบโทรเลขไร้สายขึ้นในเยอรมนีและเป็นนักพัฒนาโทรเลขไร้สายคนสำคัญในยุโรปได้กราบบังคมทูลถึงรายละเอียดเทคโนโลยีโทรเลขไร้สายซึ่งมีรัศมีการติดต่อได้ไกลจากศูนย์กลางถึง 1,500 กิโลเมตรและได้ทรงทดลองส่งโทรเลขไปยังเมืองนอร์ไดซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรทางฝั่งทะเลตะวันตก

เป็นไปได้ว่าการทอดพระเนตรกิจการโทรเลขไร้สายครั้งนั้นทรงนำวิทยาการใหม่ๆมาพัฒนากิจการโทรเลขของสยามซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่า32ปีโดยพระองค์ทรงริเริ่มกิจการโทรเลขขึ้นในพุทธศักราช2418มีการวางเสาโทรเลขไปตามทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ

จากนั้นพุทธศักราช2426ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จะตั้งกรมโทรเลขขึ้นโดยแฮคอมันชาวเยอรมันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นปลัดบัญชาการกรมไปรษณีย์โทรเลขทำหน้าที่วางรากฐานงานไปรษณีย์โทรเลขของสยามในยุคแรกเริ่ม

บนพื้นที่ 24,000 ตารางเมตรที่ถนนตัวสายถนนสายการค้าในกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของห้างคาร์ฟเฮาส์เดลเวสเมนต์หรือชื่อย่อว่าคาเดเวห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มเปิดกิจการในพุทธศักราช2450ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพียงไม่กี่เดือนสงครามโลกครั้งที่2สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ห้างคาเดเวเมื่อสงครามยุติจึงมีการซ่อมแซมและขยายพื้นที่เพิ่มเติมต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2493ชาวเบอร์ลินกว่า 180,000 คนมาชุมนุมกันที่หน้าห้างโดยถือว่าห้างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่พุทธศักราช2550 100 ปีหลังเสด็จประพาสเป็นโอกาสเดียวกับที่ห้างนี้มีอายุครบ100ปีแม้ภาพที่เห็นจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งชาวเบอร์ลินยังรำลึกถึงอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นอดีตอันปวดร้าวที่พวกเขาไม่เคยลืมห่างออกไปจากใจกลางกรุงเบอร์ลินในย่านเวดดิ้งถิ่นที่อยู่ของคนชั้นแรงงานและมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบนพื้นที่ 270,000 ตารางเมตรเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแวร์โซโรงพยาบาลเก่าแก่ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2449ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งโดยการริเริ่มของรูดอล์ฟแวร์โชแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านมนุษยวิทยาสาธารณสุขชีววิทยาและการเมืองที่สำคัญเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานเวชศาสตร์สังคมและจากผลงานการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพยาธิวิทยา

สงครามโลกครั้งที่สองทำให้โรงพยาบาลเสียหายไปไม่น้อยแต่ก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และในพุทธศักราช2546โรงพยาบาลนี้ได้รวมเข้ากับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮัมโบกลายเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

0: หลังเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา4วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาสเซลซึ่งที่นั่นจะมีพิธีรับเสด็จโดยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายที่เมืองบาทฮอมบวกอีก2สัปดาห์ถัดไป
1: การก้าวตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระองค์ในครั้งนี้นะครับได้ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อรอบร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเชื่อมโยงมาถึงการเวลาในปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนกับกงล้อของการเวลาที่หมุนตัวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของอดีตที่ผ่าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ามอะไรลูกน้ำแข็ง
1: ผมอยากรู้เรื่องกล้วยรับเสด็จคืออะไรอะครับ
0: เวลาเสด็จไปไหนทุกคนก็อยากให้สภาพแวดล้อมมันสวยงามอะถนนไม่มีต้นไม้เลยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นรู้ธรรมชาติดีกว่าไอ้กล้วยเนี่ยถ้าใช้ความสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากมันจะออกปลีนั้นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏไอ้กล้วยของบ้านนั้นออกทุกทิศเลยจะเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่พ้นสายตาสายพระเนตรของพระองค์
1: คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั้นปู่นำพระเจ้าอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยทางดิสโก้นี่คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปำจนได้กันอะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนจะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกันก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดเลยตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นว่ามันสำปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
2: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสำปะหลังด้วยครับ
0: เพราะมันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอ่ะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่ด้านพอก็ปรากฏแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ท่านไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆแล้วอยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัดชาวเชิงเซาพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าปีนึงคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพได้ไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้

0: เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1ใน6ที่นี่ถ้าพระองค์ท่านก็ดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมสภาพสิ่งที่แก้ได้ที่สุดย้อนกลับมาไอ้ความสําคัญเดิมที่เราพยายามบําบัดเนี่ยคือน้ําถ้าไม่มีน้ํานี่ทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นที่เขาหินซ้อนนั้นสิ่งแรกคือสร้างน้ําก่อนพอสร้างน้ําเสร็จแล้วเอาน้ํานั้นมาแก้ดินนะครับพอแก้ดินได้ก็ปลูกเริ่มปลูกพืชพันธุ์อะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งจากสภาพแห้งแล้งดินแทบจะเป็นทะเลทรายเลยวันนี้เขียวชอุ่มหมดนะเขียวชอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงไหมอ
1: ยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
2: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่067-2166-08-8

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: ว่าที่นี่ไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
1: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: ก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังนึงยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดินกันมาหลายคนนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
2: ตรงไหน
1: ตรงนู้นป่ะ
3: ไม่ใช่มั้ง
0: ไอ้นู่นป่า
1: ไอ้นู่น
2: ตรงนี้แม่น้ำกับแม่น้ำ
4: เอาล่ะครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
0: เนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
1: โอ้เรียบง่ายมากเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
1: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีมั้ย
0: ไปสิ
1: เราวิ่งไป
5: สวัสดีครับลูกๆครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคลองซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับและพระองค์เอง
0: ที่ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
1: แล้วพระใช้อะไรสร้างอ่ะคะ
5: จะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับ
2: แล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
5: อ๋อที่นี่มีเยอะแยะเลยครับที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้ขอจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเราสร้างให้กับประชาชนชาวไทยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ครับครับยินดีต้อนรับครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
1: แล้วต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
6: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่มั้ยคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
1: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
6: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้น
1: บางที่ก็พบ10ชั้น
6: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นพาน้องๆมาดูลักษณะดินปัญหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวนี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีแค่ไหมคะ
7: เ
6: ข้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหม
7: ไม่เคย
6: เวลาหมักดอง
1: แม่เคย
6: หนูเคยใช่ไหมคะนัชชา
1: แม่หนูเคยหนูเคยกินปลาหมัก
6: อร่อยค่ะ
1: อร่อยมาก
6: อันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
0: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู
6: ่เก่งมากตรงนี้ผิดอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: ื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อ นำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงครับวันนี้
1: พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: อ๋อทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักน
1: ะครับ
2: ซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกจากนั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ไปแล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้แน่นเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: มันคืออะไรผมอยากรู้
2: อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอ่ะ
2: กิ้งกือไงลูกกิ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดินหนูชอบกิ้งกือมูลสัตว์ได้ใช่มั้ยแล้วก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอ่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เค้าเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
3: ใช่
1: ขอใส่ด้วยได้มั้ยคะขอใส
2: ่
1: ได
2: ้
1: ได
2: ้
1: มั้ยคะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะเอาใบไม้ต่ออีก1ครั้ง

0: อันนี้มันคืออะไรครับ
1: พอดอหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษใบพืชเป็นปุ๋ยหมักเร็วเพราะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3 เดือนก็เป็นปุ๋ยได
0: ้นี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบ
1: มีเวทมนต์ไหม

0: ทีนี้พอมาดูปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนนี่พอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะใส่ต้นไม้
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักพร้อมยังไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไหม
1: คร
0: ับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
0: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักนะครับพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับทีนี้เราช่วยกันเท
1: ขอสีแดงนะคะ
0: เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้คือกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโมลา
1: ส
0: เป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายรู้จักน้ำตาลทรายไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ที่เราเอาไปรับประทาน
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: นะครับเราก็ค่อยเทลงไป
1: เทหมดเลยไหมคะ
0: มันจะมีความข้นพิงยางมานี่พิงยางฉีดพอดอ2ตัวนี
1: ้
0: พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพิงยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
2: เอาเลย
0: พอเทลงสามลูกเทลงสามนี่เราจะคนอย่างนี้ได้อีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วเบอร์ก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้ขวดที่เบิร์นให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่บ้านดีไหมครับ
1: ขอบคุณ

0: ลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าถือลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
2: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไ
1: รอ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวีมิดวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำไวน์ได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
3: ไปค่ะ
1: ไปไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีเซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับส

0: ู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
2: อะไร
1: น้ำผึ้งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียว
3: สุดยอด
1: อ๋อ

0: งสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
1: บวบค่ะ
0: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป
1: ็
0: นสครับขัดผิว
2: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้อง
0: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเราทุกคน
3: ขอบคุณครับพวกเด็ก
1: ๆ
3: หนู
1: ชอบตอนทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเองถู
4: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพี่พิธภัณฑ์ดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมาด้วย
5: และที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์นึงที่เก่งมากเลยครับ
6: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีครับมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะคะคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับ
5: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าสวนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันไม้เองค่ะ
2: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเล่าให้ปู่ฟังดิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินๆเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรแต่อะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขาดซากดินเลยไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาจากสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรต่ออะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นอกนั้นไอ้แคลเห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ัง ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
4: ก็ไม่ใหญ
2: ่
1: ก็พออยู่อะเท่านั้นพวกท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
0: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้

ต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงบำรุงพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

0: ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบทค่ะเป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งอีกทั้งยังทรงพระมหากรุณารับเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอีกด้วย
1: รัชกาลตั้งแต่1ถึง10มาเนี่ยของราชวงศ์จักรีเนี่ยประเทศสยามหรือประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากอย่างที่เรารับทราบกันในทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง3แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่จะต้องยืนหยัดให้ได้รักษาเอกราชให้ได้ในท่ามกลางการล่าอาณานิคมของทางตะวันตกแล้วสุดท้ายก็มาถึงรัชกาลที่5เราทำสำเร็จรัชกาลที่5นี้ก็คือการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้นะแล้วตั้งแต่5ถึง10เนี่ยเราก็จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกรัชกาลถือเป็นเรื่องหลักท่านก็คือดูแลราษฎรตัวอย่างของรัชกาลที่9นี่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าการดูแลราษฎรเนี่ยท่านจะมุ่งไปที่กลุ่มราษฎรของท่านที่สมัยนี้ใช้คำว่าเปราะบางนะจริงๆก็อาจจะมีหลายนิยามยากจนบ้างอยู่ในที่ห่างไกลบ้างพิการบ้างเป็นผู้สูงอายุบ้างเด็กเกินไปบ้างกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะได้รับพระราชทานพระราชโอบายหรือพระราชดำริให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐบาลเขาให้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับมีสายพระเนตรของพระอินทร์มั้งจ้องมาจากท้องฟ้าแล้วก็มองดูว่าคนไทยเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่ยังขาดแล้วท่านจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างรัชกาลที่10ก็เช่นกันถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวในช่วง 8-9 ปีมาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ดำเนินพระราชภารกิจเนี่ยตามไม่จริงๆเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของสาธารณสุขเราต้องยอมรับนะว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมันมีชั้นของมันอยู่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกรุงเมืองใหญ่ในกรุงเทพก็ดีในปริมณฑล EEC ในตัวอำเภอเมืองเช่นเชียงใหม่ก็ดีลำปางก็ดีพิษณุโลกเนี่ยจะได้รับการดูแลระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขอีกระดับหนึ่งเรามีโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆในผมใช้คำว่าเมืองบนกับเมืองลุ่มเมืองบนก็คือที่ผมกราบเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะมี medical center medical hub ถ้าเป็นของโรงพยาบาลเอกชนก็ชั้นหนึ่งของโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรายังมีเมืองลุ่มหรือเมืองล่างอีกก็คืออำเภอรอบนอกแล้วก็ชายแดนชายขอบแล้วก็ในพวกที่ยากจนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในหลายๆโครงการด้วยกันนะถ้าผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างของรัชกาลที่10เนี่ยตั้งแต่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชแล้วนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยจะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสแล้วก็อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรในฐานะนายกครม.เนี่ยก็ได้คิดกันว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญ นะถวายอะไรเป็นของขวัญก็ได้เข้าขอพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที่9รัชกาลที่9รับสั่งประโยคนึงซึ่งอาจารย์ธานินทร์นำมาเผยแพร่อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวฉันขอให้คิดว่าของขวัญ นั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อได้แนวทางอย่างนี้ รัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ก็เลยไปคิดกันเพราะในช่วงนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่สีแดงสีชมพูในสถานการณ์สู้รบในป่าใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันนะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในเขตสีชมพูสีแดงเนี่ยเขาจะขาดการเข้าถึงระบบโรงพยาบาลนะอย่างดีก็จะมีสถานีอนามัยมีอะไรไปนะครับแต่ก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรประจำนะเพราะนั้นครม.ก็เลยคิดสูตรขึ้นมาได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะถวายโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอยู่ในท้องที่สีชมพูกับสีแดงแล้วก็ขอพระราชทานนามว่าเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช
0: ค
1: ่ะเพราะนั้นอันเนี้ยฮะจึงได้เกิดโรงพยาบาลระบบขึ้นมาระบบหนึ่งที่ว่าระบบโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชมีทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศแต่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารช่วงนั้นมันประมาณพ.ศ. 2520-21นะฮะแล้วก็เสด็จสมเด็จพยุพราชเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เองหมดเสด็จเปิดโรงพยาบาลทุกโรงหมดนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังเสด็จเยี่ยมอีกนะเสด็จเยี่ยมเป็นระยะทุกแห่งแต่ที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนคือพระบรมราโชบายที่ได้พระราชทานให้ระบบโรงพยาบาลยุพราชที่จริงมีเยอะแต่ขออนุญาตยกขึ้นมา3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยตั้งแต่แรกเลยรับสั่งว่าขอให้พวกเราชาวยุพราชทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยตระหนักให้ดีนะรัฐบาลสมัยนั้นด้วยราษฎรด้วยเขาช่วยร่วมกันบริจาคเงินเนี่ยเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลให้พวกเราไปทำงานดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะยากจนอันนั้นก็เลยถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเรา40กว่าปีเราไม่เคยทิ้งเลยนะเพราะเราจะมีโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารอันที่สองหลังจากนั้นไม่นานก็พระราชทานพระราชบายอีกข้อนึงว่าถึงเราจะอยู่ห่างไกลถึงเราจะดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารแต่เราต้องพัฒนาคุณภาพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะนี้21แห่งเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์เขาเรียก Hospital Accreditation หรือ HA ซึ่งเป็นระบบคุณภาพของโรงพยาบาลไทยเองนะผ่านทุกแห่งแล้วครับแล้วก็มีอีก3แห่งเนี่ยท่านทะเยอทะยานมากผ่านระบบของนานาชาติ JCI ด้วยนะฮะซึ่งเราก็ภูมิใจมากนะฮะเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาเนี่ยประโยชน์ก็คือตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่อันนี้หลังจากที่เสด็จครองราชเมื่อ2559ก็มีรับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีท่านประธานมนตรีก็มาเล่าให้พวกเราฟังพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ว่าได้รับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีว่าในช่วงที่ผ่านมา40ปีเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลได้รวบรวมความดีความเก่งไว้แล้วขอให้เอาความดีความเก่งเนี่ยออกไปทำงานสุขภาพชุมชน
0: ค่ะ
1: ก็ไปหาหรือชุมชนเขาอยากได้อะไรตำบลนี้อยากจะทำอะไรตำบลนี้อยากทำอะไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพของเขาด้วยเนี่ยนะก็เกิดโครงการขึ้นมาขณะนี้ก็เรากำลังรวบรวมนับเนื่องได้100กว่าโครงการ

พยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนั้นแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น2ค่ะต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์เป็นอนามัยชนบทและเป็นโรงพยาบาลอำเภอตามลำดับในปีพุทธศักราช2520เมื่อรัฐบาลมีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงพยาบาลอำเภอเมืองสระแก้วก็เป็นโรงพยาบาล

0: แรกในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะและพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2520และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2521ค่ะ
1: จริงๆผมได้มีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยุพราชตั้งแต่2542นะครับหลังจากที่ได้ทุนของสำนักปลัดกระทรวงนะครับจบบอร์ดอายุรกรรมมาก็มาทำงานที่ยุพราชสระแก้วตั้งแต่2542แล้วก็เป็นอายุรแพทย์คนเดียวด้วยนะครับที่ปฏิบัติงานที่นี่นะครับก็อยู่จากที่เราตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็มีแค่อาคารเล็กๆเป็นอาคารสมัยโรงพยาบาลอำเภอทั่วไปนะครับก็สมัยนั้นก็มีความยากลำบากเหมือนกันนะครับก็ผู้ป่วยไม่มีที่จะนอนนะครับก็นอนบนเสื่อนอนบนซัมเมอร์เบดนะครับเราก็มีความแออัดเราก็คุกเข่าราวก็ว่าได้นะครับก็คืออันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับคือยาปฏิชีวนะที่แบบเกรดดีๆสูงๆเนี่ยมีแค่ 2-3 ตัวเราก็มาพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มันเติบโตจากที่การยกฐานะของจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่2ประมาณวันที่2กันยานะครับ2536เนี่ยก็ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเป็นจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลจังหวัดในปีเดียวกันก็คือ2536นะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เราก็ปรับขนาดเตียงขึ้นมาเรื่อยๆจาก120เตียงจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือมัน400เตียงนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะเห็นการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลจากที่เป็นในส่วนของอายุรกรรมเองจากที่เรามีวอร์ดอายุรกรรมทั่วไปเราก็ให้บริการฟอกไตให้บริการหาเรื่องอุปกรณ์เรื่อง CT เรื่อง MRI เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ขยายบริการต่างๆขึ้นมาในเรื่องของปฐมภูมิที่เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลก็คือเราก็พยายามที่จะเน้นส่งเสริมป้องกันเรื่องการมีความรู้ด้านสุขภาพนะครับก็ปี2ปีนี้เราก็เริ่มลงพื้นที่จัดตั้ง Health Station นะครับก็คือศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีสุขภาพสำหรับประชาชนที่เราไปตั้งที่ร้านค้าประจำหมู่บ้าน
2: อ๋ออย่างนั้นเลย
1: อันนี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องสุขภาพตนเองได้ง่ายสิ่งที่เราให้ก็เช่นเรื่องการวัดความดันนะครับการเจาะน้ำตาลนะครับตอนเช้ามาร้านชำก็มาเจาะวัดน้ำตาลในเลือดวัดความดันนะครับอสมในพื้นที่หรือว่าเจ้าของร้านชำก็จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.เพื่อที่จะดูประเมินในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้เองก็ได้กลับไปทำงานตัวเองไม่เสียเวลาในการทำงานนะครับก็และขณะเดียวกันก็คือเป็นการคืนข้อมูลให้เขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ในงานปฐมภูมิที่เราจะพยายามขยับขยายซึ่งในปีนี้ต้นปีเนี่ยก็จะครบทุกตำบลแต่ว่าปีหน้าก็คิดว่าจะพยายามทำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปฐมภูมิส่วนในงานตติยภูมิหรือว่างานเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขานะครับแต่ว่าสาขาละเล็กละน้อยนะครับด้วยโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็พื้นที่ความดึงดูดคนให้มาอยู่นานๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็พัฒนาได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะฮะที่ช่วยมาดูแลเรื่องนิ้วเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมตกแต่งมาดูแลเรื่องความพิการนะครับหมอจากสู่แพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อหินเรื่องจอประสาทตาก็มาตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่พัฒนาศักยภาพในการดูแลนะครับหรือในส่วนที่เป็นกลุ่มมะเร็งเองเนี่ยเราก็มีหมอโรคเลือดหมอมะเร็งทางนรีเวชนะครับที่ช่วยดูแลซึ่งคาดว่าอนาคตหลังจากที่เราสร้างตึกเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดวอร์ดนะครับมะเร็งให้กับทางแพทย์นะครับ
2: สมัยก่อนที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาประจำอยู่ที่นี่ดูแลผู้ป่วยยังไงคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้ต้องส่งไปไหนคะ
1: ก็เมื่อก่อนเราส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับเพราะว่าก็เป็นโรงเรียนแพทย์ด้วย
2: อ๋อค่ะแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่กว่าจะตรงนี้

0: ่วน
1: สมัยก่อนมันเป็นทางที่วิ่งสวนก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
0: ค่ะคนที่จะมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเนี่ยค่ะมันต้องมีการปลูกฝังค่านิยมหลักคิดทัศนคติอะไรต่างๆในการทำงานมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆหรือไม่ยังไงคะ
1: ครับก็จริงๆมันมีในวันที่ท่านให้พระราชปณิธานไว้นะครับว่าโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยเราตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับจริงๆก็คือโดยสรุปเป็นใจความว่าตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางการแพทย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้บุคลากรที่มารับบริการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เข้าใจคอนเซปต์อันนี้ได้เข้าใจจิตวิญญาณของรปร.อันนี้นะครับเพราะนั้นทุกคนจะต้องผ่านตานะครับเราก็จะมีโลโก้ประจำอยู่ที่ปากทางเข้านะครับเป็นแท่นแกรนิตที่เราจารึกพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้นะครับซึ่งเราก็พยายามทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการมีโรงพยาบาลยุพราชนะครับเพื่อที่จะให้ได้ให้บริการประชาชนอย่างที่พระราชปณิธานทางไว้ครับ
2: น่าจะประมาณราวๆ220จะมีบอกก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชาเกียรติผมก็เอ้ยแอบดีใจไว้ทีนี้แหละพี่น้องเราก็สบายเมื่อก่อนพ่อแม่ป่วยต้องไปนู่นสหรออรันแล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตรงนี้มันจะเป็นอนามัยเฉยก็ไม่ค่อยได้อันนี้พอรู้ว่ามีจะมีโรงพยาบาลก็เริ่มดีใจแล้วว่าจะดีใจว่าเป็นยังไงตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ก็ทีนี้จะมีการเปิดเนาะประมาณวันที่21จำได้ครูเขาบอกว่านักเรียนใครอยากจะไปต้อนรับเสด็จมั่งต้องเตรียมตัวนะแล้วเขาจะมีอะไรบริจาคอะไรถือธงอะไรทุกอย่างแหละดีใจมากที่เราเขาพอจะอยู่ไกลมากแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้เห็นพระพักพระองค์ครับผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนสักแก้วว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากประชากรจังหวัดสักแก้วที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีหมอที่ดีมีโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่ทุกอำเภอต้องส่งมาตรงนี้ผมว่ามีความภูมิใจส่วนตัวผมเองผมบอกว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากแก้วไปตั้งแต่ตอนนู้น แค่นั้นแหละครับ
0: ตั้งแต่30ปีแล้ว
2: ครับตั้ง30ปีแล้วครับ
0: ตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรค
2: ครับครับครับครับตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรคสมัยนั้นการรักษาน่าจะแพงน่าดูไม่มีตังค์ฐานะไม่ค่อยดีสมัยก่อนครับผม
0: ค่ะอยากจะขอบคุณท่านหรืออยากจะบอกอะไรท่านได้ปีนี้ท่าน72พรรษาแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรคะ
2: อยากจะให้ท่านมีพลังใหม่ที่แข็งแรงและพระชนมายุยืนยาวครับผมให้เป็นร่มโพร่มใสของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับพูดมาน้ำตาจะไหล
3: ตอนที่รัชกาลที่10มา
0: ว
3: ังศิลาฤกษ์พวกป้าต้องเดินมานะจากบ้าน7กิโลป้าเดินมานะไม่ค่อยมีรถสมัยนั้นน่ะมีก็มีน้อยป้าก็เดินมาโดยจะมารับเสด็จท่านน่ะก็ภูมิใจมากเลย
0: เดินมารับเสด็จ7กิโลเมตร
3: 7กิโลกลับไปถึงบ้านทุ่มนึงอ่ะพอท่านกลับไปแล้วท่านเสด็จกลับถึงกลับกันไงเดินไปถึงบ้านทุ่มนึงมันก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยเนาะมันก็ได้มาคนเดียวมาหลายคนมาที่โรงพยาบาลนี่แหละ
0: ก็ดีใจ
3: ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากๆเลย
0: ตอนที่โรงพยาบาลเกิดขึ้นใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้คนสระแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรก็มีที่พึ่งนะ
3: มีที่พึ่งมีที่พึ่งทางใจสบายขึ้นเยอะมาก
0: ค
3: ุณหมอก็เก่งๆนั้นเลยรักษาโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ประจีนก็จันทบุรีนะคะ
0: อ
3: ๋
0: อแล้วคะ
3: ค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณหมอก็เก่งขึ้นเยอะท่านก็มาดูแลหลายคนก็โรคเลยโรคไหนโรคไหนก็ไม่ต้องไปไกลแล้วค
0: ่
3: ะไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะ
0: คุณสุชาติมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ประสบเหตุอะไรถึงได้ต้องนอนติดเตียง
4: อุบัติเหตุครับ
0: ค่ะเมื่อไหร่คะ
4: เมื่อปี47ครับไปทำงานแล้วก็มี6ล้อตัดหน้าก็เลยชนกันแล้วเรากระดูกต้นคอหัก
0: อ๋อมันมาจากกระดูกต้นคอ
4: ครับ

ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ก็ต้องหมอบอกว่ารอให้มันฟื้นเองและก็นอนติดเตียงเลยตักข้าวตักน้ำตักอะไรกินเองไม่ได้ต้องรอแม่บ้างลูกบ้างแฟนบ้างป้อนพอหลังๆมาก็ค่อยๆกายภาพฟื้น

0: คือเป็นนโยบายของทางโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะไปดูแลผู้ป่วยถึงบ้านหรือว่ายังไงทราบไหมคะ
1: มีบางทีก็มีหมอใหญ่มาบ้างหมอนายแพทย์นะครับบางทีก็เป็นพยาบาลอสม.แล้วก็สาธารณสุขที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
2: คลินิกครอบครัว
1: คลินิกครอบครัว
2: มาประจำถามเธอจุกดิบคนนึงมาเปลี่ยนสายฉี่คนนึงมาวัดความดันโอ้จังว่าเออนอนเนาะเนาะบุญนะลูกเอ้ยว่ากับลูกเน
1: า
2: ะ
1: เวลาเบิกยาเบิกอะไรก็
2: หมอ
1: ยาหม
2: ดจังเลย
1: หมอก็สั่งยาให้แล้วก็ให้เราไปรับให้แฟนไปรับที่คลินิก
2: ครอบครัว
1: ให้เราไปรับที่คลินิกแล้วก็ไปรับเพราะยาหมอเขาจะจ่ายให้ทุกเดือนแล้วเพราะเขาจะดูอาการเราว่าเราเป็นอะไรบ้างผมก็ต้องทานยาคลายกล้ามเนื้ออยู่ประจำเพราะถ้าเราไม่ทานยาเนี่ยขามันกระตุก
0: ฉะนั้นนี่คือหมอถึงยาถึง
1: ใช่ครับ
0: ตลอดเลยในฐานะที่เป็นคนสระแก้วในฐานะที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอจากบุคลากรโรงพยาบาลนี้แล้วก็เครือข่ายอะค
1: ่
0: ะพูดแทนความรู้สึกคนสระแก้วที่ได้รับบริการ
1: โอ้โหถ้าเกิดไม่มีโรงพยาบาลนี้ก
2: ็
1: ไม่รู้จะยังไงครับจังหวัดสระแก้วครับลำบากลำบากกันทุกคนนะครับถ้าดำเนินตามรอยของรอ9เนาะท่านก็ทำตามแต่ก็อาจจะเหมือนปีนทองหลังพระหลายคนอาจจะไม่รู้อะไรก็อาจจะไม่เห็นเนี่ยแต่ยังผมเนี่ยผมดูโทรศัพท์ดูข่าวผมวันผมดูข่าวอยู่เลยตลอดเนี่ยผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างแล้วก็พระองค์ท่านเหนื่อยแค่ไหนผมรู้ครับเอาเป็นว่าผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้าง
2: ไม่รู้จะพูดออกมาว่ายังไงเนาะก็ว่าดีก็เออจริงๆเหมือนลูกพูดแหละเนาะมันก็คนเหมือนกระปิดทองหลังพระสาธุให้ฉันเจริญเนาะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะเอออยู่ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทุกตำบลสาธุก็ยังว่าอยู
1: ่
2: จริงๆเรียกคนลูกพูดแล้วกันเนาะ
1: ไม่มีพระองค์ท่านประเทศไทยก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะครับ
3: พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในด้านสุขภาพอนามัยของประสบกรณิกรไม่เพียงแต่จะเป็นหลักชัยของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเท่านั้นพระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในพุทธศักราช2538เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับเป็นประธานโครงการสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีสายใยชีวิตและพระราชทานนามโครงการใหม่ว่าโครงการกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539ได้พระราชทานนามศาลาปฏิบัติวิปัสสนาและฟังธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ว่าธรรมานุภาพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2539และพระราชทานเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารต่างๆพร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารต่อมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2544เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ศึกษาวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยความเป็นเลิศในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจำนวนมากเมื่ออาพาธก็จะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตนปะปนและแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้วจนเตียงและห้องไม่เพียงพออันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม

ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มักจะมีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆเช่นค่าพาหนะและภัตตาหารตลอดจนการหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาลเป็นต้นจึงมีความต้องการให้มีโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา50พรรษาในปีพุทธศักราช2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลที่บ้านปลาดุกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2545ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2551ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เขมังกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานอำนวยการตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ต้นแบบขนาด400เตียงที่สามารถบำบัดอาพาธพระสงฆ์และบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดตลอดถึงพระภิกษุสามเณรและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของไทยด้วยพระเมตตาปัจจุบันโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดูแลครอบคลุมไปถึงการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลต่างๆที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยทั่วหน้าสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงห่วงใยอาณาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2500

2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการทัศนียภาพในโครงการและทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์จากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้สายสัมพันธ์ของระบบป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบจากกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้แก่คนไทยสะท้อนให้เห็นความสำคัญและระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแห่งความสุขทั้งทางกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวิถีใหม่อันทรงคุณค่าทั้งเพื่อเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปดังพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561หัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์ประกอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติจึงเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อาทิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9
สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดังสายน้ำชุ่มชื่นที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริไว้แก่คนไทยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำได้แก่ฝายชะลอน้ำป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกลางน้ำได้แก่แก้มลิงพืชชุ่มน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานิลและปลายน้ำได้แก่พืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำยามเกิดวิกฤตอุทกภัยความร่มรื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นโดยจัดวางการปลูกคล้ายคลึงธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายประชาชนยังได้รับความสุขสุขภาวะจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินวิ่งปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทน Floating Solar Cellเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้และความสะดวกสบายแก่ประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอุทยานแห่งความสุขและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแห่งใหม่เพื่อสืบสานและสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรและเพื่อปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องไปตลอดกาล

สวนสัตว์แห่งใหม่ในพระเมตตาของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นสมาร์ทกรีนซูสอดคล้อง

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้อยใหญ่แห่งใหม่ของประชาชนที่สำคัญทรงต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตทรงให้มีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมกว่าเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่สวนสัตว์ของชาติแห่งใหม่ของไทยณจังหวัดปทุมธานีตามพระราชดำริพระเมตตาสายพระเนตรอันกว้างไกลพระราชยานทัศน์อันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

วันชนะศึกบ้านหมากแข้งในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดครอบคลุมอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอนครไทยและชาติการจังหวัดพิษณุโลกนับจากวันเสียงปืนแตกที่บ้านห้วยสายใต้อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20พฤศจิกายน2511เป็นต้นมาปฏิบัติการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รุนแรงขึ้นซุ่มยิงซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และลอบยิงราษฎรบาดเจ็บเสียชีวิตตามรอยพระบาทยาตราบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากวันนั้นถึงวันนี้จะผ่านมากี่สิบปีความทรงจำความจงรักภักดีไม่มีลืมเลือนเสียงเล็กๆจากแผ่นดินคนของพระราชาที่ตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาสูงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่มายาวนานเกือบพันปีสืบเชื้อสายมาแต่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยวิถีชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางขุนเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อหมากแข้งเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้องการยึดเป็นฐานปฏิบัติการเนื่องจากอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะในการขยายไปสู่การโจมตีพื้นที่อื่นๆพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชาวบ้านด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยเมื่อ21ธันวาคม2516พระราชทานโครงการเย็นศิระและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนพระราชทานนามว่าโรงเรียนเย็นศิระในพระบรมราชินูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นแห่งเดียวของประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานลายผ้าราชินีให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านหมา

แข่งเมื่อ24กุมภาพันธ์2518สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อการร้ายได้วางกำลังโอบล้อมไว้ทุกด้านระดมยิงเข้ามาทุกด้านตลอดเวลามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเฮลิคอปเตอร์ที่ไปรับผู้บาดเจ็บถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกถูกบ้านเรือนของราษฎรชาวบ้านเข้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหน่วยเหนือส่งกำลังไปช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายระดมยิงจนไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงได้ต้องนำกำลังทั้งหมดไปส่งลงที่ฐานบ้านห้วยมุ่นแล้วเดินเท้าไปยังฐานบ้านหมากแข้งระหว่างทางผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกยามนั้นคือช่วงเวลาวิกฤตของชาวบ้านหมากแข้งทุกคนหวาดกลัวระส่ำระสายขวัญเสียเหนื่อยล้าสิ้นหวังขาดการติดต่อจากภายนอกแต่พวกเขาสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งหมู่บ้านนายทวินบุญประสบอายุ19ปีในขณะนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าเยาวชนและลูกเสือชาวบ้านได้รวบรวมเพื่อนเยาวชนได้7คนจัดเวรยามอาสามาเฝ้าคุ้มครองเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนั้นท่ามกลางความหวาดหวั่นว่าเฮลิคอปเตอร์จะระเบิดซ้ำคนจะตายผู้ก่อการร้ายจะยิงถล่มอีกชาวบ้านหลายคนนำปืนมาอาสาช่วยตำรวจยิงต่อสู้ผู้ก่อการร้าย7วันที่ชาวบ้านหมากแข้งถูกโอบล้อม5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศในขณะนั้นทรงไปบัญชาการรบณสมรภูมิบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองพระองค์ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่นที่นี่พระองค์มีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3ในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้และแม้ว่าแม่ทัพภาคที่3จะกราบบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับสั่งให้นักบินนำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีในขณะที่เสียงปืนเสียงระเบิดรุมล้อมหมู่บ้านหมากแข้งเข้ามาเป็นระยะวันนั้นบรรยากาศอึมครึมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเวลา 15:30 นาทีชาวบ้านเห็นเฮลิคอปเตอร์สีแปลกตาเสียงดังตักๆๆๆมาทางฟ้าฟ้าด้านทิศเหนือมาลอยนิ่งทำมุม90องศาเหนือหมู่บ้านแล้วค่อยๆลดระดับลงมาสูงจากพื้นดินประมาณ2ช่วงคนฝุ่นปลิววิบแวบวิบแวบพระองค์ทรงกระโดดลงมาโดยที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันแตะพื้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ม้วนตัวหมุนกลับบินขึ้นทันทีพระองค์ทรงวิ่งโผอย่างสุดกำลังไปทำการบล็อกคุ้มกันให้เฮลิคอปเตอร์ลำอื่นส่งทหารลงมาจนครบใครกันนะเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฟ้าชายมาเจ้าฟ้าชายมาแล้วชาวบ้านไม่กลัวอะไรแล้วแม่ทัพใหญ่มาแล้วอย่างไรเราก็ไม่แพ้ทุกคนเล่าด้วยรอยยิ้มน้ำตาคลอณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งพระองค์ทรงวางแผนยุทธวิธีการสู้รบอย่างรัดกุมพระราชทานคำแนะนำแก่ทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานการวางระบบป้องกันตนเองการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด
สัญญาณเตือนภัยยุทธวิธีปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขารวมทั้งได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างจนถึงเวลา16นาฬิกาผู้ก่อการร้ายยังคงระดมยิงก่อกวนตลอดเวลาพระองค์ทรงบัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้หลังจากนั้นทรงบัญชาการให้ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบโดยทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานเพราะเส้นทางยากลำบากต่อการเคลื่อนที่และเสี่ยงอันตรายรอบด้านแต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารขณะนั้นผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังชุดปฏิบัติการของพระองค์เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่ไม่ได้ทรงหวาดกลัวทรงมีพระสติมั่นคงสั่งทหารให้ดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยทรงไม่รอช้าเร่งเข้าฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ราษฎรทันทีพร้อมกับทรงขอให้ราษฎรทุกคนเชื่อมั่นเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเป็นกระแสพระราชดำรัสที่ชาวบ้านจดจำได้ขึ้นใจมาจนปัจจุบันหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกทรงตรวจสภาพเฮลิคอปเตอร์อยู่เป็นเวลานานแล้วเสด็จกลับมาที่ฐานปฏิบัติการเสวยพระกระยาหารง่ายๆไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีเสวยข้าวจี่แบบชาวบ้านและอาหารกระป๋องที่ตำรวจปรุงให้เสวยเจ้าหน้าที่ยังคงจดจำคำที่พระองค์ตรัสว่าอะไรก็ได้เรารับประทานได้หมดคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงรุ่งขึ้นจะเป็นวันลอยกระทงพระองค์ทรงเด็ดดอกเข็มมาลอยในขันน้ำสวดมนต์แล้วทรงนำขันดอกเข็มไปลอยในโอ่งน้ำที่หน้าตำหนักพระร้องเพลงสั้นๆว่าลอยกระทงลอยกระทงแม้นอยู่ในสนามรบพระองค์ก็มิทรงลืมประเพณีชาติอันงดงามพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารตำรวจแม้ว่าเราอยู่ไกลบ้านบนภูสูงท่ามกลางเสียงปืนแต่เราก็ลอยกระทงอย่างมีความสุขได้คืนวันนั้นอากาศหนาวเย็นเยือกหมอกลงจัดเวลา 22 นาฬิกาพระองค์เสด็จตรวจรอบฐานปฏิบัติการชาวบ้านบอกว่าพระองค์บรรทมหลับกี่ชั่วโมงไม่รู้ตื่นมานึ่งข้าวตอนตีสี่เห็นพระองค์เสด็จออกมาจากป่ารักพระองค์ที่สุดคิดถึงพระองค์สุดหัวใจที่นี่ที่ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมานอนในหลุมบุคคลซึ่งมีความลึกประมาณ2ฟุตหลังคามุงด้วยหญ้าคามีผ้าปันโจปูรองพื้นเป้สนามหนุนพระเศียรในเครื่องแบบทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวไม่มีแม้เสื้อแจ็คเก็ตหรือผ้าห่มกันหนาวที่นี่คือสถานที่แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขารุ่งเช้าของวันที่6พฤศจิกายน2519อากาศยังคงเหน็บหนาวพระองค์เสด็จตรวจการวางกำลังและทรงควบคุมการกู้กับระเบิดรอบฐานและมีรับสั่งให้จัดกำลังออกพิสูจน์ทราบเส้นทางและพื้นที่เนินเขาบริเวณหมู่บ้านอีกครั้งจนเมื่อพระราชทานวิธีรักษาการป้องกันฐานปฏิบัติการและการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ราษฎรแล้วพระองค์ได้เสด็จไปทรงปลอบขวัญชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายยิงปิดล้อมและยึดไว้พระราชทานพระราชดำรัสให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนตั้งใจขยันขันแข็งทำมาหากินเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจะดูแลความปลอดภัยให้และพระองค์จะกลับมาหาอีกในขณะนั้นเด็กๆนักเรียนคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มผู้มาอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระราชโอรสของพระประมุขแห่งชาติ
จากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับและในวันที่14พฤศจิกายน2519พระองค์ได้เสด็จกลับมาเยี่ยมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงติดตามสถานการณ์ตรวจผลการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรและพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนและชาวบ้านสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทุกวันที่5พฤศจิกายนเวลา 15:30 นของทุกปีชาวบ้านหมากแข้งจะพากันมานั่งรอเฝ้ารับเสด็จและก้มกราบฝ่าพระบาทน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณผืนดินที่รอยพระบาทก้าวแรกของพระองค์กระโดดลงมาสู่บ้านหมากแข้งวันสำคัญที่จะต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยวันชนะศึกบ้านหมากแข้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
2: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ย เราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็

0: การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆ นะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
3: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็น

ประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ไม่ก่อนฉะนั้นครับคนพิการก็อยู่กันจำนวนมากอ่ะก็ไม่ได้ทำก็อยู่กันไม่เฉยๆเวลาผ่านไปก็น่าเบื่อมันอยู่เฉยๆว่างๆนะก็ได้เขียนจดหมายไปหาสมเด็จพระแม่จามรจีนาถให้พระองค์ช่วยทรงครูมาช่วยสอนงานอะไรก็ดังที่พอจะทำได้
1: สำหรับวงเริกงามแล้วคงไม่คาดฝันว่าจดหมายฉบับนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเพื่อนในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงไปตลอดกาลเมื่อมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งครูจากศาลแผนกย่านลิเผามาฝึกอบรมให้แก่ผู้พิการพร้อมรับซื้อผลงานทั้งหมด
0: คงไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ก็เป็นความสุขของคนยากคนจนที่ไหนอาศัยพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับผม
1: ในมุมความรู้สึกของครูวงคงไม่แตกต่างไปจากวันชัยและเพื่อนสมาชิกทุกคน
2: เป็นอัมพาตช่วงท่อนล่างหลังหักแล้วท่อนล่างนี้ไม่รู้สึกขึ้นท้อแท้

0: แก้มเนี่ยมันไอ้นั่นจิตใจมันไอ้นั่นห่อเหี่ยวมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ก็นอนอยู่เตียงเฉยๆเป็นภาระจะทำไงต่อคิดว่าไปข้างหน้าหางานไปฝึกอาชีพดูก่อนแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่แล้วมาเจอครูวงก็เลยทดลองทำนี่ดูยาลิเผาดู
1: ฝึกฝนและพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเกิดความชำนาญ
0: การทำยาลิเผามันถ้าเราทำละเอียดมันก็จะช้าแต่ยากก็ยากอีกระดับนึงแล้วมันมีหลายรูปแบบทุกทรงแผ่ทรงรีทรงเหลี่ยมทรงกลมก็จะเป็นระดับของมันการทำเหลี่ยมก็จะยากกว่าอันนี้อยู่ที่ถ้าเราตั้งใจแล้วยังไงก็ทำได้คนอื่นก็ยังทำได้ถ้ามันเจตนาเราทำให้ดีที่สุดตามความสามารถเราอันนี้สำคัญทำอย่างนั้นมันออกมาไม่สวย
1: แม้วันนี้ครูวงจะไม่ได้อยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงแล้วแต่ยังมีวันชัยที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือแนะนำและชักชวนเพื่อนสมาชิกใหม่ๆ
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่สมาชิกที่ทำยานิฟาวอยู่ที่นี่7คนที่เขาจะมาฝึกใหม่ก็ต้องแนะนำเขาสอนเขาเพราะว่าไม่มีคนอื่นเราก็แนะวิธีให้เขาไปขั้นตอนว่าจะทำยังไงขึ้นแบบไหนเจ้าทรงอะไรการสอนญาณิภาวนี่หมายถึงส่วนมากคนมันอยากให้เสร็จเร็วไม่เน้นความประณีตพอทำไปอยากเสร็จเร็วมันก็ไม่ได้อะไรความละเอียดเราต้องแนะนำเขาไปเรื่อยๆค่อยๆไปทีละขั้นตอนเพราะเร็วก็ไม่สวยสวยทำเมื่อทำให้มันดีไปเลย
1: ที่นี่เปรียบเสมือนที่พักพิงสุดท้ายและโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งแรกของวันชัยเขาเข้ามาเรียนรู้โดยเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่ไม่เคยร่ำเรียนวิชาศิลปะมาจากสถาบันใดทุกคนเริ่มต้นพร้อมกันที่นี
0: ่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดออกมาตามความสามารถของเราเพราะว่าสวยไปเพื่อท่านก็พระราชทานเงินมาเป็นรางวัลเยอะอย่าภูมิใจถ้าวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมศิลปะชีพหมายถึงว่ามันก็ไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงเพราะไม่มีรายได้ใช่ไหมการเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปกินแล้วก็นอนไปสักแต่ว่าไปใช้ชีวิตหมดไปวันๆมันก็จะเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไปยังมันยังมีสมาธิฝูกอยู่กับงานมันก็ยังมองยังมียังได้ทำงานยังได้มีจะทำอะไรก็ยังพอคิดได
1: ้วันนี้งานจักสานย่านลิเผามีความหมายกับพวกเขามากกว่าชิ้นงานทำขั้นเวลางานจักสานกลายเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
2: ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้มีมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากจนให้ทุกคนมีงานทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไปก็ตื่นตันนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ถามอะไรลูกน้ำแข็ง
1: ผมอยากรู้เรื่องกล้วยรับเสด็จคืออะไรครับ
0: เวลาเสด็จไปไหนทุกคนก็อยากให้สภาพแวดล้อมมันสวยงามอ่ะถนนไม่มีต้นไม้เลยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นรู้ธรรมชาติดีหัวไอ้กล้วยเนี่ยถ้าใช้ความสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากมันจะออกปลีนั้นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏไอ้กล้วยของบ้านนั้นออกทุกทิศเลยจะเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่พ้นสายตาสายพระเนตรของพระองค์
1: คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั่นปู่นำพระเจ้าอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยท่าดิสโก้นี่คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปำจนได้กันอะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกันก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดเลยตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นมันสำปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
2: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสำปะหลังด้วยครับ
0: เพราะมันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่นั่นพอก็ปรากฏแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ท่านไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆแล้วอยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัดชาวเชิงเซาพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าปีหนึ่งคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพได้ไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1ใน6ที่นี่ถ้าพระองค์ท่านก็ดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมสภาพสิ่งที่แก้ได้ที่สุดย้อนกลับมาไอ้ความสำคัญเดิมที่เราพยายามบำบัดเนี่ยคือน้ำถ้าไม่มีน้ำนี่ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นที่เขาหินซ้อนนั้นสิ่งแรกคือสร้างน้ำก่อนพอสร้างน้ำเสร็จแล้วเอาน้ำน่ะมาแก้ดินนะครับพอแก้ดินได้ก็เริ่มปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งจากสภาพแห้งแล้งดินแทบจะเป็นทะเลทรายเลยวันนี้เขียวชอุ่มหมดนะเขียวชอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงไหมอ
2: ยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
3: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่067-2166-08-8

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดย

การใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: ต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
1: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: ก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังนึงยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดินกันมาหลายรอบแล้วนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
2: ตรงไหน
3: ไม่ใช่มั้ย
0: ไอ้นู่นจ๋า
2: ไอ้นู่น
1: ตรงนี้แม่น้ำกับแม่น้ำ
4: เอาล่ะครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
1: ไอ้นั่นไง
0: เนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
1: โอ้เรียบง่ายมากเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
1: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีมั้ย
0: ไปไปสิ
1: เราวิ่งไป
5: สวัสดีครับลูกๆครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาความซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับด้วยพระองค์เอง
0: ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
1: แล้วพ่อใช้อะไรสร้างอะคะ
5: จะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับ
2: แล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
5: อ๋อที่นี่มีเยอะแยะเลยครับที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้ขอจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเราสร้างให้กับประชาชนชาวไทยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ครับครับยินดีต้อนรับครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
1: และต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
6: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่มั้ยคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
1: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
6: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้น
1: บางที่ก็พบ10ชั้น
6: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นพาน้องๆมาดูลักษณะดินปัญหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวนี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีแค่ไหมคะ
7: เ
6: ข้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหมเวลาหมักดองหนูเคยใช่ไหมคะนัชชา
1: หนูเคยหนูเคยกินปลาหมัก
6: ปลาหมักส้มอร่อยค่ะ
1: อร
6: ่
1: อยมาก
6: อร่อยมากอันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
0: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู
6: ่เก่งมากผมไม่ผิดอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: ื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อ นำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงคะวันนี้
1: พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: อ๋อทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะคร
1: ับ
2: ซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกจากนั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ไปแล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้นั่งเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: นั่นมันคืออะไรผมอยากรู้
2: อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอ่ะ
2: กิ้งกือไงลูกก
1: ิ
2: ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดิน
1: หน
2: ูชอบหนูชอบกิ้งกือมูลสัตว์ได้ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอ่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
3: ยูเรีย
2: ใช่
1: เราขอใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: เรา
1: ใส
2: ่
1: ได้ไหมคะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะไปเอาใบไม้ต่ออีกหนึ่งถัง

0: ข้อดอหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษวัชพืชให้เป็นปุ๋ยหมักเร็วๆเพราะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3 เดือนก็เป็นปุ๋ยได
1: ้นี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบ
0: มีเวทมน

0: ทีนี้พอมาดูปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนพอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะแตะต้นไม้
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักพร้อมยังเราจะไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไห
1: ม
0: ครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราอันนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
0: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักนะครับพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับที
1: น
0: ี้เราช่วยกันเท
1: เอาขาสีแดงนะคะ
0: เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้คือกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโมลา
1: ส
0: เป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายรู้จักน้ำตาลทรายไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ที่เราเอาไปรับประทาน
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: นะครับเราก็ค่อยเทลงไป
1: เทหมดเลยไหมคะ
0: มันจะมีความข้นพิงยางมานี่พิงยางฉีดพอดอ2ตัวนี
2: ้
0: พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพิงยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
3: เอาเลย
0: ก็ค่อยเทตามลูกเทตามนี่เราจะคนอย่างนี้ไปอีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้คนละขวดที่เบิร์ดให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่ต้นดีไหมครับ
1: ขอบคุณ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าสื่อลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
3: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไ
1: รอ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวีมิดวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำวายได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
4: ไปค่ะ
1: ไปไป
4: ไป
1: ไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีเซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
5: อะไร
6: น้ำผึ้ง
1: น้ำผ
6: ึ้
1: งน้ำผึ้งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียวสุดยอดอ๋อ

0: ทลงสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
1: บวบค่ะ
0: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป
1: ็
0: นสครับขัดผิว
2: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้อง
0: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเราทุกคน
3: ขอบคุณครับพวกเด็ก
1: ๆ
0: หนู
1: หนูชอบตอนทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเองถู
4: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพิพิธภัณฑ์ดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมากด้วย
1: แต่ที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์นึงที่เก่งมากเลยครับ
3: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีครับมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะคะคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2 ต้นนะครับแล้วก็ในหลวง

0: ื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากเลยครับ
1: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าส่วนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันไม้เองค่ะ
2: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเล่าให้ปู่ฟังดิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินๆเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรต่ออะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปอีกแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขาดซากดินเลยไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาจากสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรต่ออะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นอกนั้นไอ้แคร์เห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ัง ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
3: ก็
2: ไม่ใหญ่ก็
1: พออยู่อะเท่านั้นพวกท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
0: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้เหลือต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงบำรุงพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่า

เมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1 ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่บายใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้อง
2: หนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องมีฟังพี่ค่ะ
2: ค่ะค่ะมีกว่าแล้วค่ะ
0: น้องบีโ
3: หคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปๆมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5 นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20 กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริง

0: จางเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแต่ก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: แต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
0: แต
1: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
1: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
0: ค่ะ
1: คนคาดหวังความสัมพันธ์ ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
0: ้
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
0: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องง้อกุ๊กแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องง้อเขาแล้วแต
1: ่
0: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกแล้วก็อ่านก็ดี
1: ใช่
0: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
1: ใช่
0: เพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คือแบบเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
1: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึง
0: ค่ะเราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
1: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้และสะท้อนให้อีกฝ่ายนึงทราบได้
0: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
1: ใช่ค่ะ
0: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
1: ะ
0: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
1: ้
0: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
0: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
0: ค่ะอ
1: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่มั้ยคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่มั้ยคะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ประเภทที่2มันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เรากินไปเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
0: ค่ะ
1: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะ ที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังที่ว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเด็กนะคะเริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: นี่คือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักมันจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวมันก็จะทำให้เรา เขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง

0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวน

0: การอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักอะค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของพฤติภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากพฤติภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ค่ะใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังดังเลยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเลยเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคจะขายมะม่วงฮะ
2: เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
0: 40 บาทจ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
4: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2 คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่า

0: ่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
1: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนเพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้

0: มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแต่พอมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทํารังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม

0: ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูสที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ไต่กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่าก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหา

0: หาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
1: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องขวนขวายก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องจะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมืองคิวนั้นต้องถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากว่ามีการขุดคลองลัดที่มีชื่อว่าคลองคิว1วันของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับแต่เมื่อทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงที่นั่นในระยะเวลา100ปีให้หลังนะครับเราก็ได้พบกับเรื่องราวและหลักฐานต่างๆมากมายครับที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าการเสด็จประพาสเมืองคิวครั้งนั้นได้ยังประโยชน์ให้กับสยามประเทศของเรามากน้อยเพียงไรครับ

จากนอร์เวย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอัลเบียนผ่านคาบสมุทรจัตแลนด์ลงมาถึงเมืองคิวในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2450คณะผู้บริหารอู่ต่อเรือของบริษัทกรุ๊ปที่เมืองคิวได้ส่งเรือนไฟไปรับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งและมาเฝ้ารอรับเสด็จที่ท่าเรือหน้าโรงแรมเซบาเดอันสตาวซึ่งทางการจัดถวายเป็นที่ประทับแรมที่ตั้งเมืองคิวอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์แถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกในจุดปลายสุดบริเวณอ่าวแคบๆที่เรียกว่าคิวฟยอร์ด

0: ศตวรรษที่แล้วหลังการรวมแคว้นปรัสเซียกับแคว้นต่างๆค่อยด้วยกันและสถาปนาขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันเมืองเคียลก็พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการเดินเรือของเยอรมัน
1: เมืองเคียลเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเชวิตโฮสเทนนะครับทางด้านเหนือของเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีประชากรประมาณ 240,000 คนหลังจากที่เกิดการขุดคลองคิวแล้วเนี่ยก็ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับทางด้านทหารมากพอมีความสำคัญแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์

ช่วงเวลานั้นเยอรมนีกำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการเดินเรือแข่งขันกับชาติมหาอำนาจขั้วตรงข้ามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีโครงการพัฒนาทางทะเลเกิดขึ้นจำนวนมาก

0: หนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกโครงการขุดคลองสายนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2430ความยาวของคลองนี้มีระยะทาง98กิโลเมตรรัฐบาลเยอรมนีระดมแรงงานกว่า 9,000 คนด้วยเม็ดเงินลงทุน156ล้านมาร์กและใช้เวลาขุดคลองเป็นเวลา8ปีจึงแล้วเสร็จในพุทธศักราช2438ในช่วงแรกคลองนี้มีชื่อว่าคลองไกเซอร์วินเฮนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่1ในฐานะจักรพรรดิผู้ทรงรวมชาติเยอรมนีสำเร็จและในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคลองเพียวเพราะขณะนั้นเยอรมนีกำลังเตรียมโครงการขยายคลองให้กว้างขึ้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบว่าคลองเคียวแตกต่างจากคลองสุเอซซึ่งขุดขึ้นเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
1: เดี๋ยวนี้ว่าแค่ไปเพราะเรือรบตะเบงใหญ่ขึ้นไปคับคลองจะขุดให้กว้างอีกเท่าหนึ่งคลองนี้ไม่เหมือนคลองสุเอซไม่ใช่คลองค้าขายเป็นคลองที่สำหรับจะเอาเรือรบไปข้ามทะเลอังกฤษไม่ต้องให้ไปอ้อมแหลมยุตแลนด
0: ์เยอรมนีมีแผนขุดคลองเคียวขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำเรือรบออกสู่ทะเลเหนือซึ่งอาจสร้างความหวั่นเกรงให้แก่อังกฤษอยู่ไม่น้อยเพราะเรือรบสามารถลัดผ่านคาบสมุทรยัตแลนด์โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมผ่านน่านน้ำเดนมาร์กที่สำคัญคลองเคียวยังมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับคลองกลักซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่เคยมีแผนจะดำเนินการมาตั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงน่าสังเกตว่าการทอดพระเนตรคลองเคียวในครั้งนั้นจะเกี่ยวข้องกับโครงการขุดคลองกลักของสยามหรือไม่อย่างไร
2: ประเทศเยอรมันเหมือนประเทศไทยหลายประการโดยเฉพาะทางทะเลนะฮะเรื่องแรกคือเป็นประเทศที่คล่อมทะเลเหมือนกันเยอรมันมีทะเลบอลติกทางตะวันออกกับทะเลเหนือทางตะวัน

0: ไทยเรามีอ่าวไทยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะน้ำตื้นเหมือนทะเลบอลติกนะฮะแล้วก็มีทะเลอันดามันทางตะวันตกฮะรูปพรรณสันฐานก็มีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆแล้วถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยกับแผนที่เยอรมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการกลับหัวนะฮะความเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขวานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยขวานก็ด้ามสั้นและสันหนากว่าแต่มีลักษณะเหมือนกันมากแล้วก็อยู่ในบนเส้นแหวงที่ต่างกันของเราอยู่ประมาณ9องศาถึง6องศา9องศาขณะที่เขาอยู่50กว่าองศาทางเหนือท่านเสด็จไปคลองคิวท่านก็คงจะไปดูที่คลองคิวท่านก็คงจะมองเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราอาจจะมีปัญหาเช่นกับเยอรมันกันเพราะว่าเราก็มีเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะเป็นศัตรูเมื่อไหร่ก็ได้
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับอังกฤษก็เข้ามาขอขุดของคอร์ดกาดนะครับจนกระทั่งตอนหลังนะฝรั่งเศสก็ขอเข้ามาขุดของคอร์ดกาดโดยเฟอร์ดินานด์เดอเลเซปเนี่ยนะครับก็คือคนที่ขุดครองสุเอซนะครับเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าตรงนี้คลองคอร์ดกาดเนี่ยมีนัยยะนะครับในย่าจริงๆเหมือนคลองคิวเหมือนคลองปานามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายแต่สิ่งที่เกิดผลเสียเนี่ยก็มากมายเท่าเทียมกันนะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระองค์นะครับท่านพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปเยอรมันประพาสเยอรมันเนี่ยแล้วส่งไปแวะนะครับประพาสเมืองฮัมบูร์กนะครับประพาสเมืองคิวและคลองคิวเนี่ยพระองค์คงอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับครองรัฐประเภทนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับหากมีการขุดคลองกระเนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะดูว่าเอ้ยถ้าเช่นนั้นเนี่ยคลองกระก็น่าจะเป็นคลองกระที่เกิดประโยชน์อันนั้นเรามองแง่เดียวนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะตามมานะครับในสมัยของพระองค์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเรามีการค้นพบว่าคลองกระที่เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของประเทศไทย
2: ปัจจุบันคลองคิวเป็นเส้นทางเรือที่สำคัญเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในแถบทะเลบอลติกกับประเทศอื่นทั่วโลกโดยพุทธศักราช2550มีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคลองคิวนี้มากกว่า 43,000 ลำ

ชื่อเสียงของเมืองเคียวเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองอู่ต่อเรือมานานนับร้อยปีและที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของอู่ต่อเรือโฮวาสแวกดอยเชเวฟหรือฮาเดเวอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีของบริษัทกรุ๊ปและเป็นอู่ต่อเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีผลงานต่อเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือหลายประเทศรวมทั้งเป็นอู่ต่อเรือแห่งเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อร้อยปีก่อน

0: ได้เห็นเรือไอรอนแคร็กกำลังติดเหล็กแล้วจึงขึ้นไปดูโรงงานบนบกซึ่งเป็นที่ต่อเรือปลูกโรงโครงเหล็กหลังใหญ่ต่อในร่มอู่ที่ทำการนี้ตั้งที่กิลซึ่งพ่อไปดูนี้ทำทั้งเรือหลวงในเยอรมันและเรือประเทศต่างๆมีที่ทำการใหญ่ๆเป็น5ตำบลด้วยกัน
1: ในสมัยพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2เนี่ยอู่นี้ก็ขยายขึ้นสร้างเรือสินค้าสร้างอะไรขึ้นเพราะเยอรมันเริ่มสร้างพาณิชย์นาวีบริษัทครุปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันซึ่งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเหล็กหนักทั้งหลายก็เข้ามาร่วมกิจการเข้ามาร่วมกิจการนะครับคงจะส่งเหล็กให้กับบริษัทโฮบาลส์แฟกเนี่ยต่อเรือครับบริษัทนี้ก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆในยุคในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็โอ้ต่อเรือดำน้ำเยอะมากเลยเยอะต่อเยอะแล้วก็ถูกจมไปเยอะนะครับตอนหลังต่อเป็นร้อยเป็นแบบเป็นโหลเลยนะฮะแล้วก็จมเป็นโหลคาอู่ก็เยอะเพราะว่าถูกพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนะฮะทิ้งระเบิดอู่นี้ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมามากนะฮะทั้งทางด้านต่อเรือพาณิชย์แล้วก็เรือดำน้ำ

ขณะนั้นอู่ต่อเรือฮาเดเวย์บริหารกิจการโดยกุสตาฟ กรุ๊ป ฟอน โบเลน อุนฮาร์บาร์กซึ่งเป็นบุตรเขยผู้สืบทอดกิจการต่อจากฟรีดริช อันเฟรด กรุ๊ป

ย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2440ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ปผู้นี้ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่บริษัทกรุ๊ปที่เมืองเอสเซนและประทับแรมอยู่ที่วิลล่าฮือเกลของแห่กรุ๊ปเป็นเวลา3วันเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆของโรงงานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธสงครามและได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นี้พร้อมทั้งพระปรมาภิไธยไว้ณวิลล่าฮือเกลด้วย

1วันหลังจากเสด็จประพาสเมืองคิวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับ100ปีผ่านไปนะครับบนประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเสด็จนะครับเส้นทางประพาสในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่กรุงเบอร์ลินมาร่วมกันย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับของกรุงเบอร์ลินในวันนี้ด้วยครับ

0: วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเบอร์ลินพระองค์ทรงเล่าถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้เดินทางมาถวายการตรวจรักษาพระวรกายและผลการตรวจรักษาครั้งนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมื่อก่อนพ่อจะมาเบอร์ลินได้โทรเลขสั่งให้หาหมอดีๆมาตรวจอีกสักคนหนึ่งเพราะจวนจะกลับแล้วควรจะตรวจให้รู้อาการที่ได้มารักษาตัวมีผลอย่างไรหรือจะยังควรรักษาอย่างไรต่อไปอีกบ้างเขาหาได้โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญ3คนกับผู้ชำนาญในการรักษาจมูกอีกคนหนึ่งมาตรวจตกลงเห็นว่ายังไม่ปกติดีขอให้งดการที่จะเที่ยวเตร่ต่อไปนั้นเสียให้เปลี่ยนไปรักษาตัวที่ฮอมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองอาบน้ำเมืองหนึ่งเหมือนกันอยู่ใกล้แฟรงเฟิร์ตมอบหน้าที่ให้โปรเฟสเซอร์เกรลไปเป็นผู้จัดการ

หนึ่งศตวรรษที่แล้วกรุงเบอร์ลินที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นเป็นศูนย์กลางของกวัตเยอรมันที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ในยุโรป

พียง7ปีหลังการเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457และอีก25ปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปิดฉากลงพร้อมกับการล่มสลายของระบอบนาซีเวลานั้นเกิดความหวาดระแวงไปทั่วโลกเยอรมนีต้องแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศสหภาพโซเวียตผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเหนือเยอรมนีตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินส่วนเยอรมนีตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบอนปกครองโดยกลุ่มเสรีนิยมจากการสนับสนุนของฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสองขั้วรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเย็นและมาถึงจุดตึงเครียดเมื่อเยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในพุทธศักราช2504ป้องกันคนของตนหลบหนีข้ามไปฝั่งตะวันตกทำให้ดินแดนทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง

กระทั่งพุทธศักราช2533ปีที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงท่ามกลางเสียงร้องยินดีของชาวเยอรมันที่ได้กลับมารวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดกรุงเบอร์ลินก็กลับคืนเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในยุโรปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมการคมนาคมและการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนงการเดินทางมาที่มหานครแห่งนี้อีกครั้งตามเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านน่าจะฉายภาพให้เราได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มีความสำคัญเพียงใดและเบอร์ลินในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่แล้วอย่างไร

เริ่มจากถนนอุนเตอร์เดนลินเดนถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของเยอรมนีที่ทอดตัวยาวไปถึงประตูชัยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งใน3ถนนต้นแบบของการตัดถนนราชดำเนินที่สง่างามเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตถนนสายนี้พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2442หลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

่วนที่นี่คือจตุรัสวินเฮมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมเวลานั้นเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินในภายหลังเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เป็นพวกฝักใฝ่ในขบวนการนาซีของฮิตเลอร์และใช้พื้นที่บริเวณชั้นบนของโรงแรมเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมนี้จนแทบไม่เหลือซากร้อยปีหลังการเสด็จประพาสบริเวณจตุรัสวินเฮมจึงไม่หลงเหลือร่องรอยของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟให้เราได้เห็นอีก

ไคเซอร์วินเฮนที่2มหาวิหารนี้เป็นของนิกายโปรเตสแตนต์มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดงานสถาปัตยกรรมยุควินเฮมเมเนียนช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาวิหารนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิด

บนพื้นที่ 350,000 ตารางเมตรใจกลางกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เบอร์ลินสวนสัตว์แห่งแรกของเยอรมนีที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่พุทธศักราช 2387ในการดูแลของรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนห่างออกไปจากกรุงเบอร์ลินทางตะวันตกเกือบ40กิโลเมตรคือเมืองเนาเอ็นเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความสงบเงียบแต่มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรเลขมาตั้งแต่พุทธศักราช2449นับเป็นสถานีวิทยุโทรเลขที่เก่าแก่ที่สุดในโลก100ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานีเครื่องส่งโทรเลขแบบไร้สายที่นี่จอร์จฟอนอาโคหนึ่งในผู้บริหารสถานีผู้คิดค้นระบบโทรเลขไร้สายขึ้นในเยอรมนีและเป็นนักพัฒนาโทรเลขไร้สายคนสำคัญในยุโรปได้กราบบังคมทูลถึงรายละเอียดเทคโนโลยีโทรเลขไร้สายซึ่งมีรัศมีการติดต่อได้ไกลจากศูนย์กลางถึง 1,500 กิโลเมตรและได้ทรงทดลองส่งโทรเลขไปยังเมืองนอร์ไดซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรทางฝั่งทะเลตะวันตก

เป็นไปได้ว่าการทอดพระเนตรกิจการโทรเลขไร้สายครั้งนั้นทรงนำวิทยาการใหม่มาพัฒนากิจการโทรเลขของสยามซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่า32ปีโดยพระองค์ทรงริเริ่มกิจการโทรเลขขึ้นในพุทธศักราช2418มีการวางเสาโทรเลขไปตามทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ

จากนั้นพุทธศักราช2426ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จะตั้งกรมโทรเลขขึ้นโดยแฮคอมันชาวเยอรมันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นปลัดบัญชาการกรมไปรษณีย์โทรเลขทำหน้าที่วางรากฐานงานไปรษณีย์โทรเลขของสยามในยุคแรกเริ่ม

บนพื้นที่ 24,000 ตารางเมตรที่ถนนตัวสายถนนสายการค้าในกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของห้างคาร์ฟเฮาส์เดลเวสเมนต์หรือชื่อย่อว่าคาเดเวห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มเปิดกิจการในพุทธศักราช 2450ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพียงไม่กี่เดือนสงครามโลกครั้งที่สองสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ห้างคาเดเวเมื่อสงครามยุติจึงมีการซ่อมแซมและขยายพื้นที่เพิ่มเติมต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2493ชาวเบอร์ลินกว่า 180,000 คนมาชุมนุมกันที่หน้าห้างโดยถือว่าห้างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่พุทธศักราช2550 100ปีหลังเสด็จประพาสเป็นโอกาสเดียวกับที่ห้างนี้มีอายุครบ100ปีแม้ภาพที่เห็นจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งชาวเบอร์ลินยังรำลึกถึงอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นอดีตอันปวดร้าวที่พวกเขาไม่เคยลืมห่างออกไปจากใจกลางกรุงเบอร์ลินในย่านเวดดิ้งถิ่นที่อยู่ของคนชั้นแรงงานและมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบนพื้นที่ 270,000 ตารางเมตรเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแวร์โซโรงพยาบาลเก่าแก่ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2449ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้และเป็นโรงพยาบาลที่ดี

ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งโดยการริเริ่มของรูดอล์ฟแวร์โชว์แพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านมนุษยวิทยาสาธารณสุขชีววิทยาและการเมืองที่สำคัญเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานเวชศาสตร์สังคมและจากผลงานการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพยาธิวิทยา

สงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงพยาบาลเสียหายไปไม่น้อยแต่ก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และในพุทธศักราช2546โรงพยาบาลนี้ได้รวมเข้ากับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮัมโบกลายเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

หลังเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา4วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาสเซลซึ่งที่นั่นจะมีพิธีรับเสด็จโดยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายที่เมืองบาดฮอมบวกอีก2สัปดาห์ถัดไป

การก้าวตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระองค์ในครั้งนี้นะครับได้ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อรอบ100ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเชื่อมโยงมาถึงการเวลาในปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนกับกงล้อของการเวลาที่หมุนตัวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของอดีตที่ผ่านมาอันเปรียบเสมือนกับบทเรียนให้กับการเวลาในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้อย่างไร

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้าง

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือสองอย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เรารีมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจิตรดาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

ดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำ

0: าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำไนล์นั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่เสวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไงไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันเรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันบราวน์สวิสและพันลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรดาราโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลอง

แล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิรดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิรดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัคร

ประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอล์แม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

ผมเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

0: ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิต การให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะ

0: ทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
1: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa vô tới ba hạt ngoài lái mọi người ở đây lái quá được từ đây tôi nhây cái thật thần đấy. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai
1: bạn lắm đi nhìn nè
2: ปลาโซ่ปลาอันนี้
3: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วหยุดดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไงตาเรียนจะเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยบางคนก็มาจากคนช็อตเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็จะสอดมาป้ามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหักอะบ่ได้บางมือไปหักกับบ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนุปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ดิ้งนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางดิ้งแต่เสียงรถกังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกตรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลัดมึงมาต่างกูเลยไอ้ด่าทางจ้าเด้อเออเดินน่ะปุ้นมึงก็เอานี่ลงจะรับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมหอนความเจริญมหอนแน่เข้าก็แยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่ต่างไปหาละเฮ็ดหายเฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกันครับ
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพแล้วบ่เลี้ยงแล้วห้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะจังได๋ว่าซั่นเอาสิมีความสุขซะขายเลยโดนแล้วขาย
4: พอแล้วพอแล้ว
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้านะมันจะพี่น้องย่างไปพี่น้องอื่นกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนทุ่งเถียบม่วน
5: ลูกพ้องได้ยังว่าฮะโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้าน

ว่านั่งนี่ขึ้นยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเล่นคือว่าเล่นมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ํามันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ํามาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเล่นเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry
0: Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะเตะบอล
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็ดจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน

0: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
1: อยู่บ้านกลุ่ม
0: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
1: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
2: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่ว่าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
3: มันก็คือพอก็แตงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่นะหากินหาจางสู่กินแต่ว่ามันก็หันแยกเขาบ่ได้มันสิหันแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
0: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
1: อยาก
0: ตอนโตนะ
1: ค่ะ
0: ไปทำอะไรอยากไป
1: ทำงาน
0: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
1: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้ว

เนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
1: ปลานิล
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้ทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็สามโมงเย็นสี่โมงเย็น
1: สามโมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้อะไรปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มี
2: ช้างเหยียบ
1: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: เท่าขายทั้งตัวโลละ20บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูละก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบริเวณนี้ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับอีก
2: จะถาม
1: เ
2: ลย
1: มีจริงเหรอพี
2: ่เขตหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยน่ะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือจะไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กิน
1: ย
2: ังไง
1: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไป

0: ไอหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ย
1: นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับ
0: เราได้ปลามาแล้วแต่จะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรดีครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
0: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
0: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
2: ได้เลย
0: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
0: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้าไม่
2: ปลา4เซน
0: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
2: อยู่ที่ขาย
0: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยแ
0: ห
2: งอ๋ออันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
0: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบกัน
2: คนละแบบคนละแบบ
0: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อก็เอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแหงปลาขยแหงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
2: ที่นี่เยอะชุม
0: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
2: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
0: ่
2: น
0: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
2: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันยาย
0: นงั้นเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดมาประมาณฤดูไหนดีสุดพ่อ
2: ฤดูหนาว
0: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
2: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
0: ต้องมาหน้าหนาว
2: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันธุ์ปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
2: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุดแล้ว
0: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
2: แห้ง
0: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
2: ทั้งปีไม่มีแห้ง
0: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้เราเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยอันนี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
2: บัวหลวงบัวหลวง
0: บัวหลวงอ๋ออ
2: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
0: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
2: กินได
0: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
0: บัวหลวงนี่เลยเหรอ
2: ครับครับแล้วใบจังตัง
0: โอ้ดีเลย
2: ใบจังตัง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนอ่ะครับ
2: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
0: ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
2: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างงี้ไม่ได้ครับเนี่ย
0: รอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
2: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวอ
0: ่
2: ะเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
2: เนี่ยที่ห่อข้าว
0: โอเค
2: แต่คันนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
0: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
2: ข้างบนข้างบน
0: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับหวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
2: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
0: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
2: ใบอ่อนยังไม่บาน
0: กินด้วยคุณผู้ชมอันน
2: ี
0: ้กินได้หมดเลย
2: กินได้หมด
0: ตรงนี้
2: ตรงนี้ไม่กินตรงนี้ไม่กิน
0: ตรงคนไม่กิน
2: มันจะออกขมลมลม
0: ไม่ลมอะขมเลย
2: ฮะแล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ข
0: ม
2: แต่พวกที่พวกเรากินเนี่ยกินดิบ
0: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปอะไรได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดฝาดนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
3: หูจีบบัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
2: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
3: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
2: ่อเม็ดมันจะใหญ่กว่านี
3: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
0: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
3: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
2: อันนี้รอบปลาสร้อยครับ
3: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี้มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
3: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
2: ใช่
3: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
2: ไม่มิด
3: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
2: ปลาใช่
3: มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
2: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัดใจได้
3: อ
2: ๋
3: อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้ยเยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้เยอะ
2: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
3: อันนี้เขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
2: ไม่ได้
3: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได้
2: ก็2คืน
3: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ่อ
2: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
3: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปแล้วรอบก็วางไว้เหมือน
2: ก็วางไว้เหมือนเดิม
3: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
2: ้ปักไว้
3: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเริ่มเติบโตทัน
2: ใช
3: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
2: ใช
3: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
2: นั่นแหละ
3: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
2: ี้เขาจะแบ่งเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
3: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาแล้วถึงแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
0: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
3: โอ้โหอันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
2: ทำปลาเกลือ
3: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
2: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย
3: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
2: ต่างกัน
3: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
4: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
3: จริงเหร
4: อ
3: โอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิ้วๆอย่างเงี้ย
4: อย่างเงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
3: ขีดละ10บาทก็โลละ100
4: จ้ะ
3: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
2: ทำยากกว่าม
3: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
2: ่มันเป็นปลาหรือบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
3: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
2: เนื้อ
3: มันอร่อย
2: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข็ม
3: แล่ออก
2: แล่
3: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
2: มีก้างอยู
3: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเหมือนพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
4: ้คือว่าโคงมันจะดำต้องล้างโคงมันง่าย
3: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
4: ใช
3: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
2: เราก็มาล้างน้ำน้ำล้างน้ำเนี่ย
3: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
2: ธรรมดา
3: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มไชชูเลย
2: ไม่ต้อง
3: น้ำเปล่าๆเลยโอเค
2: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
3: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
2: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักหนึ่ง
0: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
2: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
3: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
2: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
4: ี่
2: ย
4: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
2: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
3: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
2: กลับแล้ว
3: แสดงว่าตาก2

0: ชั่วโมงตากหนึ่งชั่วโมงมากัดได้แล้วก็ตากชั่วโมงหนึ่งแล้วก็
1: เก็บ
0: มันจำเป็นไหมว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
1: ไม่จำเป็น
0: ด้านไหนก็ได้
1: ด้านหนังก็ได
0: ้ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนา
2: ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่นมันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
1: ได้
0: แล้วครับนอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
3: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู่
0: อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
3: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
3: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
3: ได้จ้า
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
3: จะใส่ใบผักได้เลยจ้ะเนี่ย
0: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปแต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
3: ได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับหอมแดงก็ใส่ได้เลย
3: ได้เลยจ้ะ
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไหม
3: ตามด้วยได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
3: ไม่ต้องคั้นแล้วเลยมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
0: ่ครับผมมะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
3: ประมาณโล3
0: ถ้าบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
3: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
3: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
3: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
3: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
3: ไม่รู้ว่าปรุงข้างล่างก็เลยมั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
3: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหมเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
3: ปลาใส่ในลูกผักใส
0: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
3: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
3: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วย
3: แล้วมันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
3: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต่อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับครับผมเริ่มจากอันดับแรก
3: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมากัน
3: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมา
3: เลย
0: โอ้น่ากินมาก
3: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้ว
1: ต้องใช้ไฟแรงใช่มั้ยครับ
3: ต้องใช้ไฟแรง
2: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผม
1: ไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
3: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
1: มันมีตลอดทั้งปีมั้ยแม่หรือมีเป็นบางฤดู
3: มันมีทั้งปีเลย

0: เวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
1: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
1: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลดักของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
1: ใส่ให้มันหอมนะลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: นะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารของผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเครื่องชื่อที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหยอดน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมาก

0: ากครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดนี่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
1: เคยกินครับไปรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกินโรงเรียน
1: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาแล้วข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือ1ปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
0: 2เทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เนาะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงๆแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือวางอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
1: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
1: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้น เลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพมาอยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยลอยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์สัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทากทะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดย Nature Toon Featuring ก้อง Green Diary ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDTและไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
0: อ
1: ย
0: ู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรเงี้ยครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราก็ได
1: ้โอ้โห
0: มาทำกันเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
4: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
4: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
4: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
4: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
4: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
4: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
4: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
4: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
4: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
2: ่ใช่ครับ
4: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
4: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู่มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่
4: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
4: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
4: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
4: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
4: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
4: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: มากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาวสามจังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของสดอนดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบ

0: กิจทางศาสนาได้
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้า าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ของไทยเพื่อแผ่นดินว้าวเอาล่ะเรามาถึงช่วงเวลาของรัชกาลปัจจุบันแล้วนะร่มเย็นเป็นสุข
1: โอ้กำลังสนุกเลยครับคุณเวลา
0: และในช่วงเวลานี้เธอทั้งสองคนคงได้มีโอกาสสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยตัวเองแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีสีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าในอันที่จะสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตรรัชกาลที่9สมดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากนั้นยังทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์เองมากมายทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารท่านทรงห่วงใยในอาณาประชาราชเสมอมา
3: โดยเฉพาะในช่วงเวลาอันยากลำบากของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล AI วิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
1: ร่มเย็นก็เคยเห็นรถตรวจโควิดพระราชทานแถวชุมชนที่บ้านเรา
0: พระราชกรณียกิจมากมายที่พระราชทานแก่ประสบนิกรรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

0: พความดีงามความสามัคคีและความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยหัวใจซึ่งภาพเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก
1: ร่มเย็นรู้สึกปลาบลื้มใจที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีจริงๆเลยครับ
0: ร่มเย็นและเป็นสุขรู้ไหมเธอสองคนรวมถึงเยาวชนคนไทยทุกๆคนสามารถแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยวิธีง่ายเลยนะ
2: ทำยังไงหรอคะคุณเวลา
0: ขอพวกเธอทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้หน้าที่และทำความดีเพื่อแผ่นดินก็แสดงออกได้เป็นอย่างดีแล้ว
2: ขอบคุณนะคะคุณเวลาจากนี้ไปเรามาทำความดีด้วยหัวใจกันนะคะ
0: ร่มเย็นเป็นสุขอ้าวหลับคาเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเหรอลูกทำการบ้านเสร็จไหมเนี่ย
1: วุ๊บนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเป็นสุขฝันเหมือนเล่าหรือเปล่าอ่ะ
2: ฝันแต่เราฝันเหมือนจริงมากเลยนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำหน้าที่ของเด็กไทยให้ดีเพื่อในหลวงของเราจริงไหม
1: ใช่เอาล่ะเรามาเขียนการบ้านพระมหากรุณาธิคุณของ10รัชกาลให้เสียเถอะ
0: เราดีใจนะเด็กๆขอให้เธอพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปในโอกาสครบรอบ239ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือช่วงเวลาอันงดงามใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งราชจักรีวงศ์ที่ได้ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อผองประสบนิกรชาวไทยและนับจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมดวงใจของความเป็นไทยไปตราบนาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาว่าน้ำพุ่นยาบ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาบ้านไททอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าเพิ่น3เทื่อเทื่อหนึ่งได้ 20,000 เทื่อรุ่นมาได้ 40,000 เทื่อมาก็ได้ 25,000 ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเทื่อผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นจังซี่บ่เงินหมื่นนับ10เทื่อ
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้กับยายอะค่ะ
3: ได้
2: มั้ยคะ
3: ได
2: ้หนูยายเน
0: า
2: ะ
0: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
2: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู
4: ่
2: พื้นฐานจากสานไม่ยากพอเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากแต่ก่อนสานซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆเราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
0: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขิดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้นบทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อิมแพคเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะสังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะได้ไปนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างซึ่งในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมครั้งที่4แล้วนะคะซึ่งในวันนี้ครูนุ้ยก็มีกิจกรรมสนุกๆนะคะมาฝากกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยวันนี้เด็กๆจะได้ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะไหนใครอยากไปดูแล้วบ้างว่าเป็นเพลงอะไรหลายคนเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันค่ะวันนี้นะคะครูนุ้ยมีเพลงมาฝากนั่นก็คือเพลงกิ่งก้านใบเด็กๆรู้จักไหมคะเพลงนี้รู้จักเด็กๆเคยเต้นแล้วก็ร้องเพลงนี้ไหมคะไหนใครไม่เคยบ้างหลายคนเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนนะคะอ่านเนื้อเพลงก่อนว่าเนื้อเพลงอ่านว่าอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะร้องเพลงและทำท่าทางประกอบตามไปด้วยเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนอ่านก่อน1รอบแล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านตามครูนุ้ยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้นะคะถ้าทำได้ทั้งหมดนั่งตัวตรงและ2ตานะคะมองมาที่จอและคำค่ะเรามาเริ่มที่ชื่อเพลงกันก่อนเลยเพลงกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะ
0: ใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะ
1: ชะชะ
0: ใบก้านกิ่ง
1: ใบก้านกิ่ง
0: ฝนตกลมแรงจริง
1: ๆฝนตกลมแรงจริง
0: ๆฝนตกลมแรงจริง
1: ๆฝนตกลมแรงจริง
0: ๆชะชะกิ่งก้านใบ
1: ชะกิ่งก้านใบ
0: ขออีกครั้งนะคะชะชะ
1: ชะชะ
0: กิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะชะกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ทันไหมคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพอจะคุ้นๆไหมคะ

0: ต้นทางบอกยังไม่คุ้นเลยยังไม่มีทำนองมาใช่ไหมคะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบไปกับเพลงกันนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะพาอ่านแล้วก็ทำท่าทางประกอบนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะยืนขึ้นข้างๆเก้าอี้ของนักเรียนก่อนนะคะยืนแล้วให้นักเรียนนะคะดูพื้นที่ของตัวเองให้มีระยะห่างกับเพื่อนไม่เบียดกับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนที่เรานะคะขยับร่างกายเดี๋ยวเราไปชนเพื่อนได้นะคะไหนทั้งหมดปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีแล้วยืนตรงๆน่ารักมากเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพูดพร้อมๆกันกิ่งก้านใบนักเรียนนะคะยื่นแขนออกมาแบบนี้นะคะกิ่งก้านใบ
1: กิ่งก้านใบ
0: ชะเด็กๆอยากให้ทำท่าไหนดีคะทำอย่างนี้พร้อมกันนะคะชะใบก้านกิ่งดูดีๆนะคะใบก้านกิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะกิ่
1: งก
0: ้
1: านใบ
0: ชะ
1: ใบก
0: ้
1: านก
0: ิ่
1: ง
0: ฝนตกลมแรงจริง
1: ๆ
0: ขออีกครั้งหนึ่งค่ะฝนตกลมแรงจริง
1: ๆ
0: ชะกิ่งก้านใบชะ
1: ก
0: ิ่
1: งก
0: ้
1: านใบ
0: นะคะเดี๋ยวเราจะมีดนตรีมีทำนองมาด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆต้องร้องเพลงและทำตามไม่ทันนะคะและที่สำคัญเลยให้เด็กๆนะคะสังเกตด้วยนะคะว่าในเนื้อเพลงนะคะมีชื่อส่วนใดของพืชบ้างเดี๋ยวเราทำกิจกรรมจบแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะมาเอาคำตอบที่นักเรียนนะคะไหนใครพร้อมแล้วยกมือหน่อยพร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้ครูนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะเด็กๆวันนี้ครูนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวนะคะค่ะขอเชิญนะคะพบกับคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์ค่ะเด็กๆขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีคุณครูตูนและคุณครูแบงค์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูกับคุณครูแบงค์ก็จะมาร่วมสนุกกับเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์พร้อมยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนอย่าลืมนะคะทำท่าทางประกอบและช่วยกันร้องเพลงด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ

ันไหมคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครั้งนี้ครั้งสุดท้ายคุณนุ้ยเห็นนะคะนักเรียนบางคนยังทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราร้องไปพร้อมๆกันด้วยขอช้าอีกสักหนึ่งครั้งนะคะค่ะพร้อมนะคะเด็กๆ1 2

สนุกกับเด็กๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูตูนกับคุณครูแบงค์หน่อยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาที่กิจกรรมของเรากันต่อนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนนะคะได้ไปร่วมร้องเพลงทำท่าทางประกอบแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบคำถามค่ะจากในเนื้อเพลงนะคะที่นักเรียนได้ร้องเมื่อสักครู่มีส่วนต่างๆของพืชอะไรบ้างบอกคุณครูนุ้ยได้ยังคะมีส่วน

0: แล้วก็มีกิ่งก้านตามเนื้อเพลงเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือชื่อเพลงกิ่งก้านใบนะคะเอในเนื้อเพลงมีกิ่งก้านใบแล้วแต่ส่วนต่างๆของพืชที่นอกเหนือจากในเนื้อเพลงยังมีอีกหรือไม่คะ
1: ม
0: ีไหมคะนักเรียน
1: ม
0: ีอีกไหมคะมีหรือไม่
1: ม
0: ีในเนื้อเพลงไม่มีส่วนอื่นๆใช่ไหมคะยังขาดส่วนไหนบ้างคะส่วนของผลราก
1: ดอก
0: เมล็ด
1: ใบ
0: มีไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วก็ลำต้นนะคะจากกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเรามาทบทวนกันให้นักเรียนช่วยตอบนะคะว่าแต่ละส่วนของพืชมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่รากก่อนเลยค่ะนักเรียนตอบตามพร้อมๆกันเลยรากมีหน้าที่อะไรคะดูดน้ำนักเรียนสามารถอ่านคำตามไปพร้อมๆกันได้นะคะต่อไปค่ะส่วนของลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำต้นมีหน้าที่ลำเลียงน้ำนะคะและนอกจากนั้นยังมีหน้าที่ชูกิ่งก้านและใบด้วยนะคะเด็กๆอาจจะได้ยินครูนุ้ยพูดว่าทั้งทำหน้าที่และมีหน้าที่นะคะซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะต่อไปค่ะลำต้นแล้วเรามาดูที่ส่วนใบกันบ้างใบมีหน้าที่อะไรคะนักเรียน
1: ใบ
0: มีหน้าที่อะไรคะจำได้ไหมเอ่ยอะไรนะคะให้เอาน้ำขึ้นไป
1: ไปที
0: ่
1: ดอก
0: ให้โต
1: ให้สร้างผล
0: มีคำตอบที่หลากหลายนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะใบนะคะทำหน้าที่สร้างอาหารนั่นเองค่ะไหนพูดพร้อมกันสิคะ
1: สร้างอาหาร
0: ต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนของดอกกันบ้างดอกมีหน้าที่อะไรคะ
2: ล
0: ่อแมลงคำว่าล่อแมลงนะคะก็คือให้แมลงทำไมคะเข้ามานั่นเองนะคะให้แมลงเข้ามาหาที่ดอกนะคะส่วนของดอกนะคะมีหน้าที่ล่อแมลงนั่นเองค่ะรู้จักแมลงไหมคะ
1: ร
0: ู้จักนะคะต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนของผลกันบ้างผลมีหน้าที่อะไรคะนักเรียนผลมีอะไรนะคะมีเพื่อนยังบอกว่าเอาไว้กินด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วผลมีหน้าที
1: ่
0: ห่อหุ้มเมล็ดนะคะส่วนการที่นำไปกินนั้นเป็นประโยชน์นั่นเองนะคะนำไปเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์หรือเป็นประโยชน์กับสัตว์นะคะต่อไปค่ะมาดูที่ส่วนสุดท้ายค่ะในผลมีอะไรคะนักเรียน
1: เมล
0: ็ดเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะอะไรนะคะนำไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะหรือสามารถเกิดต้นใหม่ได้นะคะนี่คือหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่อเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนะคะข้อที่1เปรียบเทียบหน้าที่ของแต่ละส่วนของส่วนต่างๆของพืชจากข้อมูลที่รวบรวมได้ข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นก็คือข้อมูลหรือความรู้ที่นักเรียนได้สังเกตจากวีดิทัศน์นั่นเองค่ะชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้สังเกตวีดิทัศน์เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้เด็กๆก็จะได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชด้วยความกระตือรือร้นในชั่วโมงนี้เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมกลุ่มสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือลักษณะของส่วนต่างๆของพืชที่ทำให้ส่วนต่างๆของพืชนั้นทำหน้าที่ได้อย่างไรนั่นเองค่ะนะคะดังนั้นครูนุ้ยและคุณครูปลายทางนะคะจะสังเกตเด็กๆทำกิจกรรมกันว่านักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมได้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งนี้หรือไม่นะคะต่อไปค่ะวิธีการทำของเราวันนี้เราจะมาทำกันต่อข้อ4และข้อ5มาดูข้อที่4กันนะคะ ข้อที่4ให้นักเรียนนะคะร่วมกันเปรียบเทียบหน้าที่ของแต่ละส่วนของพืชด้วยความกระตือรือร้นด้วยความกระตือรือร้นคำนี้ก็คือนักเรียนในกลุ่มทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการคุยกันนั่นเองค่ะแต่เราต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของพืชหรือหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบนะคะว่าแต่ละส่วนของพืชตั้งแต่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดแต่ละส่วนนี้ทำหน้าที่หรือมีหน้าที่อะไรบ้างและแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปค่ะข้อที่5ให้นักเรียนนะคะร่วมกันพูดคุยลักษณะของแต่ละส่วนของพืชที่ทำให้พืชทำหน้าที่ได้พอเราเปรียบเทียบแต่ละส่วนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูกันต่อนะคะว่าแต่ละส่วนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเช่นรากมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเส้นๆใช่ไหมคะและลักษณะเป็นเส้นๆของรากนั้นช่วยให้นะคะรากทำหน้าที่อะไรได้ทำหน้าที่อะไรคะดูดน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะต้องพูดคุยกันไปทุกๆส่วนนะคะนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนนะคะทำไปทีละขั้นตอนแต่ละกิจกรรมค่ะและอีกหนึ่งอย่างขอฝากนักเรียนแต่ละกลุ่มและทุกๆคนเลยนะคะทำแบบประเมินตนเองเป็นการบ้านในหน้า21นะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องสังเกตตัวเองนะคะประเมินตัวเองว่านักเรียนนะคะได้เปรียบเทียบหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชจากที่นักเรียนไปรวบรวมข้อมูลมาได้หรือไม่และข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของความกระตือรือร้นในการทำงานของตนเองนะคะว่าตัวเองได้มีส่วนบอกเพื่อนไหมในกลุ่มนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ทั้งข้อ3และข้อ4นะคะให้ไปเลย3ดาวให้คะแนนตัวเองไป3ดาวแต่ถ้าคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ค่อยดีก็ให้ตัวเองไปกี่ดาว2ดาวและคิดว่าวันนี้เรายังไม่ได้พูดเลยครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมอื่นๆที่จะต้องมีการพูดคุยกันในกลุ่มเราก็จะทำให้ดีขึ้นนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสุดท้ายได้ฝากคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงวิธีการทำแบบประเมินตนเองให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งและมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนนะคะจะได้ทำ 1. ทบทวนหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากวีดิทัศน์ 2. แต่ละกลุ่มนะคะทำกิจกรรมจับคู่บัตรคำกับรูปภาพส่วนต่างๆของพืช 3. แต่ละกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชและหลังจากนั้นก็จะนำเสนอกันนะคะส่วนคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง 1. แจกชุดบัตรคำและรูปภาพส่วนต่างๆของพืชให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 2. สุ่มตัวแทนนักเรียนนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชซึ่งคุณครูปลายทางอาจจะพานักเรียนนะคะนำเสนอไปทีละส่วนพร้อมๆกับต้นทางได้ค่ะและสุดท้ายค่ะข้อที่3ให้คุณครูปลายทางนะคะชวนนักเรียนอภิปรายและตอบคำถามร่วมกันนะคะกับต้นทางค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณนุ้ยเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากวีดิทัศน์กันก่อนนะคะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

กำลังรดน้ำอยู่ใช่ไหมคะรากได้รับน้ำแล้วสังเกตดีๆนะคะว่ารากรับน้ำแล้วส่งไปที่ไหนต่อไปที่ลำต้นและลำต้นรับน้ำไปที่ไหนต่อคะที่ใบนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆของพืชทุกๆส่วนเลยตอนนี้มีน้ำมีแสงมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศ

0: เกี่ยวข้องอย่างไรกับใบในรูปในใบมีคนกำลังทำอะไรอยู่ปรุงอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าใบทำหน้าที่อะไรสร้างอาหารส่วนของดอกล่อแมลงใช่ไหมคะเมื่อสักครู่มีอะไรคะมีแมลงหรือผีเสื้อเข้ามาหลังจากนั้นดอกก็เปลี่ยนไปเป็นผลนะคะและภายในผลก็มีเมล็ดนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเราทานผลหมดแต่เหลือเมล็ดอยู่แล้วเรานำเมล็ดนะคะไปปลูกก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะนะคะก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ที่เป็นต้นเดิมไหมคะนักเรียนเป็นต้นพืชชนิดเดิมนะคะเป็นต้นพืชชนิดเดิมนะคะผีเสื้อก็จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะคะเด็กๆค่ะจบแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเริ่มเข้าใจแล้วว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างต้องขอขอบคุณนะคะวีดีทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษานะคะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคุณนุ้ยมีกิจกรรมทบทวนความรู้อีกหนึ่งกิจกรรมมาให้กับนักเรียนนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะนำบัตรคำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมาจับคู่ให้ตรงกับชื่อส่วนต่างๆของพืชให้ถูกต้องคุณนุ้ยจะมีแผนภาพหรือรูปภาพต้นพืชมีต้นอะไรคะต้นพริกกับต้นมะเขือนะคะในกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3จะได้ต้นพริกนะคะและกลุ่ม4กลุ่ม5จะได้รูปภาพต้นมะเขือซึ่งก็จะเป็นต้นชนิดเดียวกับพี่นักเรียนได้สังเกตตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเรามาดูที่คำบ้างครูนุ้ยจะมีบัตรมาให้นักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านกันพร้อมๆกันนะคะว่าในบัตรคำมีคำว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วมาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะดูดน้ำชูกิ่งก้านใบต่อไปค่ะล่อแมลง
1: สร
0: ้
1: างอาหาร
0: ลำเลียงน้ำ
1: เ
0: กิดต้นใหม่ได
1: ้
0: สุดท้ายค่ะห่อหุ้มเมล็ดครูนุ้ยจะให้นักเรียนลองอ่านเองดูซิว่าจำได้หรือไม่เพราะเดี๋ยวครูนุ้ยต้องแจกบัตรคำให้กับนักเรียนนักเรียนจะต้องนำไปติดให้ตรงนะคะว่าแต่ละหน้าที่คือส่วนใดของพืชถ้าพร้อมแล้วอ่านเองพร้อมๆกันค่ะคำนี้ค่ะขอเสียงดังๆหน่อยค
1: ่
0: ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะขออีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะขอพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะต่อไปค่ะพร้อมๆกันค่ะต่อไปค่ะพร้อมๆกันนะคะเก่งมากค่ะและคำสุดท้ายค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางอ่านได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูนุ้ยจะให้นักเรียนไม่ได้แค่ไปติดอย่างเดียวนะคะนักเรียนจะต้องพูดคุยและเปรียบเทียบหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชแต่ละส่วนด้วยนะคะไหนถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหันหน้าเข้าหาเพื่อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะนำไปแจกให้แต่ละกลุ่มตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะเตรียมวัสดุนะคะในการทำกิจกรรมกันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนได้รับไปแล้วนะคะวางไว้ตรงกลางโต๊ะก่อนเอามือจับหูมือจับหูค่ะเอามือแตะไหล่มือแตะไหล่มือจับเอวมือจับเอวนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อนักเรียนได้รับแล้วคอยฟังสัญญาณแล้วเดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมๆกันนะคะในซองจะมีบัตรคำ

ดังนั้นจะต้องแจกให้เพื่อนในกลุ่มคนละ1บัตรคำเพราะในบัตรคำจะมีทั้งหมด7คำด้วยกันดังนั้นทุกคนจะได้นะคะคำคนอย่างน้อยคนละ1คำนะคะนักเรียน

มคะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมเสียงที่ทำไมคะไม่ดังนะคะเด็กๆนะคะขอตัวแทน1คนของกลุ่มยกมือค่ะ1คนตกลงให้ได้ก่อนค่ะขอ1คนตอนนี้ยังไม่มี1คนเลยไม่ขอเลือกนะคะค่ะเด็กกลุ่ม1เป็นเด็กชายณัฐวัฒน์กลุ่ม2เป็นมงคลกลุ่ม3กัปตันกลุ่ม4แมนยูกลุ่ม5หันษานักเรียนที่คุณครูนุ้ยแจ้งชื่อให้เป็นคนแจกบัตรคำให้กับเพื่อนแล้วก็แกะซองนะคะเริ่มได้ค่ะ

0: นี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางวางมือก่อนนะคะชูมือขึ้นแล้วหมุนก่อนโบกมือมือซ้ายอยู่ไหนมือขวาโบกไปโบกมาแล้ววางไว้ที่ตักนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้นะคะให้นักเรียนนำชุดกิจกรรมบัตรภาพและบัตรคำไว้ตรงกลางก่อนนะคะปรบมือ5 ครั้งตอนนี้กลุ่ม1ยังไม่ไว้ตรงกลางเลยวางไว้ตรงกลางค่ะกลุ่ม2วางไว้ตรงกลางกลุ่ม3วางไว้ตรงกลางตอนนี้นักเรียนไม่จับแล้วนะคะสองตาดูสองหูฟังตอนนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตั้งใจฟังสักครู่เดี๋ยวคุณนุ้ยจะดูนะคะว่ากลุ่มไหนยังมีการพูดคุยกันอยู่หรือเสียงมาจากไหนเอ่ยตอนนี้ไม่จับถุงที่บนโต๊ะแล้วนะคะค่ะตอนนี้นักเรียนนะคะที่ครูนุ้ยสังเกตแล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันนะคะและตรวจสอบของกลุ่มตัวเองกลุ่มหนึ่งค่ะหันหน้ามาทางนี้นิดนึงค่ะค่ะเรามาดูพร้อมๆกันค่ะมาดูที่ภาพแรกนะคะเป็นต้นพริกกลุ่มไหนได้ต้นพริกบ้างคะค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะให้ทั้ง3กลุ่มช่วยบอกนะคะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างลำต้นของพริกทำหน้าที่อะไรคะขอโทษค่ะต้องเป็นรากก่อนใช่ไหมคะรากทำหน้าที่ดูดน้ำนักเรียนตรวจสอบคำของนักเรียนนะคะว่าตรงกับที่นักเรียนตอบหรือไม่สามารถแก้ไขได้นะคะถูกต้องไหมคะตรงนะคะต่อไปค่ะส่วนของลำต้นทำหน้าที
1: ่
0: ลำเลียงน้ำและชูกิ่งก้านใบจะมีกี่คำตอบ2คำตอบต่อไปค่ะใบทำหน้าที่อะไรคะใบทำหน้าที่ใบทำหน้าที่อะไรคะใบทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำอาหาร
0: เราอ่านว่าสร้างอาหารนะคะสร้างอาหารค่ะนักเรียนตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะต่อไปค่ะดอกทำหน้าที่ดอกค่ะดอกทำหน้าที่หรือมีหน้าที่อะไรคะล่อแมลงถูกต้องไหมคะสุดท้ายผลมีหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มเมล็ดและยังไม่สุดท้ายแล้วนะคะภายในผลมีอะไรคะ
1: เมล็ด
0: มีหน้าที่เกิดต้นใหม่นะคะติดได้ถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องต่อไปตรวจสอบที่ต้นมะเขือบ้างนะคะเริ่มที่รากก่อนเลยรากทำหน้าที่ดูดน้ำตรวจสอบนะคะต่อไปค่ะลำต้นทำหน้าที่อะไรคะลำต้นชูกิ่งก้านใบและลำเลียงน้ำตรวจสอบคำตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางใบทำหน้าที่หรือมีหน้าที่สร้างอาหารส่วนของดอกมีหน้าที่ล่อแมลงตรวจสอบด้วยนะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางผลขอเสียงคำตอบหน่อยค่ะผลมีหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดและสุดท้ายเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะกลุ่มสี่เมล็ดเกิดต้นใหม่ได้หรือเกิดต้นใหม่นะคะไหนกลุ่มไหนสามารถทำได้ถูกต้องยกมือหน่อยค่ะมีบางกลุ่ม มีกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ถูกต้องแต่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ยกมือหน่อยค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางเก็บใส่ในซองนะคะแล้วขอตัวแทนเดี๋ยวครูนุ้ยเดินเก็บนะคะครูนุ้ยเดินเก็บดีกว่าครูนุ้ยขออุปกรณ์คืนนะคะกลุ่ม2ขออุปกรณ์คืนด้วยค่ะกลุ่ม3กลุ่ม4นักเรียนใส่ซองได้เลยค่ะใส่ในถุงใหญ่ได้เลยค่ะกลุ่ม5ค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ยังไม่ตรงค่ะตรงยังครับตอนนี้ตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนหรือยังคะ
1: ตั้งใจแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นมาช่วยครูนุ้ยตอบคำถามกัน

0: ่อนะคะจากรูปภาพต้นมะเขือนักเรียนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันเช่นนะคะอย่างเช่นรากกับลำต้นทำหน้าที่หรือมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันรากทำหน้าที่ดูดน้ำส่วนลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำหรือชูกิ่งก้านใบต่อไปค่ะใบใบกับดอกมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างแตกต่างกันอย่างไรใบมีหน้าที่สร้างอาหารให้กับพืชส่วนดอกมีหน้าที่รอแมลงและสุดท้ายส่วนของเมล็ดเราจะพบที่ส่วนใดของต้นพืช
1: ในผล
0: และผลกับเมล็ดมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันผลมีหน้าที่อะไรคะห่อหุ้มเมล็ดเมล็ดมีหน้าที
1: ่
0: เกิดต้นใหม่ได้นะคะค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะว่าแต่ละส่วนของพืชมีหน้าที่ที่ทำไมคะแตกต่างกันนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันในชั้นเรียนเกี่ยวกับสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชทั้งของกลุ่มนักเรียนกับกลุ่มของเพื่อนในต้นทางก็จะมีต้นมะเขือกับต้นพริกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละส่วนมีลักษณะอย่างไรที่ทำให้ส่วนนั้นทำหน้าที่ได้เรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันค่ะมาที่ส่วนของรากก่อนภาพแรกจะเป็นรากพริกภาพที่สองเป็นรากมะเขือของเราเป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือเปราะนะคะมีรากมะเขือกับรากพริกนะคะลักษณะของรากมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: แตกต่างกัน
0: อย่างไรมีลักษณะเป็นแบบไหนคะ
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: ม
0: ีลักษณะเป็นแบบไหนคะเป็นโค้งโค้ง
1: ด
0: ินถ้าเป็นตรงส่วนสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มคือดินใช่ไหมคะดินนี่เป็นส่วนหนึ่งของต้นพืชไหมคะไม่ใช่นะคะส่วนของรากจะมีลักษณะแบบไหนคะนักเรียน
1: เป
0: ็นเส้นๆนะคะรากมีลักษณะเป็นแบบเส้นๆซึ่งลักษณะที่นักเรียนบอกว่าเป็นเส้นๆนะคะจะช่วยทำหน้าที่ช้อนชัยเข้าไปในดินเพื่อที่จะทำหน้าที่ดูดน้ำได้นั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะเรามาดูส่วนของลำต้นลำต้นพริกกับลำต้นมะเขือลำต้นมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ยาวๆ
0: ยาวๆนะคะแล้วลำต้นทำหน้าที่อะไรคะ
1: ลำเล
0: ียงนะลักษณะที่ลำต้นยาวๆเนี่ยเขานักเรียนคิดว่าลักษณะยาวๆของลำต้นช่วยให้ลำเลียงน้ำหรือชูกิ่งก้านใบได้อย่างไรคะมีใครตอบได้บ้างตอบได้เลยค่ะ
1: ช
0: ูกิ่งก้านใบนะคะลักษณะของลำต้นที่ยาวขึ้นไปใช่ไหมคะก็จะช่วยไปชูกิ่งก้านแล้วก็ใบนอกจากนี้นะคะก็ยังจะทำหน้าที่หรือมีหน้าที่รับน้ำจากรากขึ้นไปทำไมคะขึ้นไปรับน้ำขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชส่งไปที่ใบส่งไปที่ผลส่งไปที่ดอกนะคะรับน้ำจากรากไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ช่วยชูกิ่งก้านใบด้วยนะคะต่อไปค่ะส่วนของใบบ้างนะคะใบพริกกับใบมะเขือมีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต
0: ่างกันนะคะและทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะลักษณะของใบเป็นอย่างไรคะ
1: เ

0: แหลมๆปลายแหลมๆใช่ไหมคะใบมะเขือจะเป็นแบบหยักๆลักษณะของใบนะคะจะมีลักษณะเป็นโค้งๆเป็นแผ่นๆนะคะในใครเห็นด้วยบ้างว่าเป็นแผ่นๆแบนๆนะคะลักษณะของใบจะมีลักษณะเป็นแผ่นๆนะคะเพื่อช่วยในการรับแสงไหนนักเรียนลองทำมือแบะๆเหมือนใบนะคะใบก็จะชูขึ้นใช่ไหมคะรับแสงรับน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นนะคะแก๊สที่อยู่ในอากาศเพื่อช่วยทำหน้าที่สร้างอาหารพืชเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเวลาเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะมนุษย์หิวข้าวจะต้องไปไหน
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: กินข้าวกินเวลาเราหิวเราอยากกินลูกชิ้นเราต้องไปไหนคะไปซื้อเราต้องเดินไปซื้อใช่ไหมคะแต่พืชสามารถทำอาหารกินเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้พืชเดินไปตลาดเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะพืชเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งพืชอยู่กับที่ใช่ไหมคะแต่พืชจะมีส่วนของใบที่สามารถสร้างอาหารให้กับตนเองได้และนำอาหารเหล่านั้นที่สร้างขึ้นมาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชเมื่อพืชได้รับอาหารพืชจะเป็นอย่างไร
1: โต
0: แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้หรือทำให้พืชไม่ตายนั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะส่วนของดอกกันบ้างดอกของพริกและดอกมะเขือมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันและทำหน้าที่เหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันนักเรียนบอกหน่อยค่ะว่าลักษณะของดอกมีลักษณะอย่างไรที่ช่วยทำให้ล่อมแมลงได้แหลมๆมีสีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะลักษณะของดอกจะมีลักษณะเป็นกลีบนะคะนักเรียนเราเรียกว่าเป็นกลีบซ้อนกันแล้วก็มีสีสันด้วยทำหน้าที่ช่วยล่อแมลงเข้ามาพอแมลงเข้ามาใช่ไหมคะแมลงก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ดอกได้รับการผสมเกสรหรือเราเรียกว่าสืบพันธุ์นั่นเองการสืบพันธุ์ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะมีลูกส่วนดอกได้รับการสืบพันธุ์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอะไรคะเปลี่ยนไปเป็นผลนั่นเองค่ะส่วนของผลพริกกับผลมะเขือเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันผลพริกมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: ยาว
0: ยาวใช่ไหมคะส่วนมะเขือเป็นแบบกลมๆนะคะผลพริกกับผลมะเขือมีลักษณะที่แตกต่างกันไปพืชชนิดอื่นๆก็เช่นกันนะคะผลมีลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆไปตามแต่ละชนิดก็จะช่วยห่อหุ้มนะคะห่อหุ้มเมล็ดไว้นั่นเองค่ะและภายในเมล็ดก็จะมีขอโทษค่ะภายในผลก็จะมีเมล็ดนะคะซึ่งเมล็ดก็จะมีหน้าที่อะไรคะเมล็ดมีหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่ไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งรูปร่างของเมล็ดของพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งช่วยทำหน้าที่ทำให้เกิดต้นใหม่ได้แต่เมล็ดจะต้องแก่เต็มที่ถ้าเป็นเมล็ดอ่อนๆถ้านำไปปลูกก็ยังไม่เกิดเป็นต้นใหม่นะคะนักเรียนจะต้องเป็นเมล็ดที่แก่เต็มที่สมบูรณ์ไม่ถูกกัดแทะนะคะถึงจะเกิดเป็นต้นใหม่ได้นำไปปลูกนะคะค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้สังเกตนะคะต้นพริกกับต้นมะเขือนะคะทั้งต้นพริกและต้นมะเขือส่วนต่างๆของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าที่ที่ทำไมคะเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนะคะแต่ละส่วนของพืชจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันและพืชต่างชนิดกันแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะพืชมีส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่แตกต่างกันโดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะที่ช่วยทำหน้าที่ต่างๆได้ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในกิจกรรมครั้งถัดไปก็จะเป็นใบงานที่4นะคะเรื่อง

0: ลักษณะของส่วนต่างๆของพืชหน้า17และแบบประเมินตนเองในหน้า21นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมนึงที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานนั่นที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนเพื่อเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบเนี้ยมันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนโอ้เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาเดี๋ยวเขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากมาไข้ควรว่าโอ้โหเรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเร้าเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำให้ส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ข้าวนิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนเดียวก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรคืออาตมาคิดนะว่าอายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมโนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

0: ตลอดระยะเวลากว่า38ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและผลิตครูพระองค์มีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นและพระราชทานแนวทางไว้ว่าต้องวิเคราะห์และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยเมื่อตกลงกันแล้วให้นำยุทธศาสตร์ใหม่มาพัฒนาใช้และให้ปรับให้เหมาะสมตามสภาพและประเพณีท้องถิ่น
1: หลังจากที่มีพระราชบัญญัติลงมาชัดเจนเลยราชภัฏเขาไปรวมกันคิดยุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ของเขาเองเป็นยุทธศาสตร์รวมทั้ง38แห่งใช้ด้วยกันนะครับโดยยึดแนวพระราชบัญญัติของหลวงพ่อหัวมาเป็นยุทธศาสตร์ของเขาซึ่งตรงเป้าเขาบอกว่าเขาดีใจมากแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้รับพระราชบัญญัติอย่างนี้แล้วเขาก็พร้อมที่ปรับตัวกันอย่างเต็มที่ทุกวันนี้ครับ
0: ดังเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนชาวไทเบิ้งตำบลโคกสลุงในอำเภอพัฒนานิคมมา10กว่าปีแล้วเมื่อได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการลงพื้นที่ในวันนี้ของพวกเขามาพร้อมแผนงานใหม่ๆในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนขึ้น
2: ให้คนสมัยใหม่ได้ใส่อย่างได้ศึกษา
0: ชาวไทเบิ้งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งตั้งรกรากมาช้านานในจังหวัดลพบุรีมีอัตลักษณ์เฉพาะของตัวเองทั้งการแต่งกายสำเนียงการพูดและวัฒนธรรมซึ่งชาวบ้านพยายามรักษาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญหายจนชุมชนได้รับการประกาศให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2557นำมาสู่การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
3: เพราะเราเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ผู้นำชุมชนเข้มแข็งแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยได้เนี่ยเราเชื่อว่างานนี้สำเร็จก็จึงมอบหมายให้ทุกสาขานะคะลงมาทำงานกับชุมชนโดยพานักศึกษาเนี่ยมาร่วมพัฒนากับชุมชนตามบริบทของชุมชนมันเป็นการทำงานที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง
4: เลยเราใส่ลงไปนะคะ
0: วันนี้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำองค์ความรู้มาต่อยอดภูมิปัญญาด้านอาหารการกินของชาวไทเบิ้งนำเครื่องแกงพื้นบ้านที่เรียกว่าเครื่องดำมาเป็นส่วนผสมของการทำลำตับหรือไส้อั่วกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านได้
5: มันก็เกิดจากการเอาเสื้อยิ่งมาใช้นั่นแหละ
0: ประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักสืบทอดดนตรีพื้นบ้านไว้ไม่ให้สูญหายสอดคล้องกับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้สืบสานจารีตประเพณีอันงดงามของท้องถิ่นไว้เป้าหมายคือพัฒนาให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
6: ก็ถือว่าเป็นโอกาสของชุมชนที่ชุมชนเรายังขาดความรู้ที่เป็นความรู้เชิงวิชาการที่มันเป็นสากลของเรามีความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่สะสมอยู่ในตัวผู้คนแต่2อย่างนี้พอมันมาต่อยอดกันได้เนี่ยครับมันนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนนี่ได้เป็นอย่างดีเลย
0: การขับเคลื่อนนวัตวิถีชุมชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงจะเป็นต้นแบบการทำงานร่วมกับชุมชนอื่นๆต่อไปของราชภัฏซึ่งมีความหมายว่าคนของพระราชาที่น้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเชิดชูภูมิปัญญาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้

ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะใครกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนมาบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอะก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอะได้ถูกต้องข้อ2อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มสระเอะในวันนี้ขอทบทวนสระเอาก่อนได้ไหมคะสระเอาออกเสียงว่าสระเอาออกเสียงว่าสระเอาจะมีรูปสระอะไรบ้างลูก
1: สระเอสระ
0: มีสระเออยู่ด้านหน้าและมีสระอาอยู่ด้านหลังเลยตรงกลางเอาไว้ทำอะไรคะใส่พยัญชนะต้นเด็กๆเยี่ยมมากเลยจำได้ด้วยมาดูกันเลยพร้อมจะอ่านไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมเหมือนกันงั้นมาดูกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ลุงเยา
1: ล
0: ุ
1: งเยา
0: ลุงเยากินปลาเผา
1: ลุงเยาก
0: ิน
1: ปลาเผา
0: ปลาเก๋าเน่าเสีย
1: ปลาเก๋าเน่าเสีย
0: ครูแพรเลี้ยงลูกเต่า
1: คร
0: ู
1: แพรเล
0: ี้
1: ยงล
0: ู
1: กเต
0: ่
1: า
0: ลุงเยากินอะไรคะ
1: ปลา
0: เผาปลาเก๋าเป็นอย่างไรเน่าเสียไปแล้วแล้วครูแพรทำอะไรคะลูก
1: เล
0: ี้
1: ยง
0: ลูกเต่าต่อไป
1: ไปก
0: ัน
1: ต
0: ่
1: อ
0: เก้าอี
1: ้
0: เก้าอี้มีสีเทา
1: ลำเภา
0: ลำเภาโยนลูกเต๋า
1: ลำเภ
0: าโยนลูกเต๋า
1: อาเป
0: ้
1: า
0: อาเป้าใช้เตารีด
1: ใช้เตารีด
0: ไปกันต่อ
1: ไปกันต่อ
0: เลยได้เวลาเล่นเกมแล้วใครอยากเล่นเกมบ้างยก2มือเลยใครอยากเล่นเกมขอหัวใจเกมในวันนี้ค่ะมีชื่อว่าเรียงฉันสิฉันคือสระอะไรนี่เลยค่ะในตะกร้าของคุณครูมีชมพู่ให้เด็กๆเรียงในชมพู่จะมีสระอยู่ด้วยนี่รูปสระอะไรเอ่ยต่อไปนี่รูปสระอะไรลูกดูดีๆนะคะ
1: สระ
0: อะแล้วก็มีพยัญชนะ1ตัวตัวอ่างหรือตัวอนั่นเองแล้วก็มีขีดให้ด้วยเอาไว้เติมอะไร
1: พ
0: ยัญชนะนั่นเองคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเรียงสระทั้ง4ตัวนี้เอ๊ะน่าจะเป็นสระอะไรเอ่ยพร้อมไหมคะถ้ากลุ่มไหนเรียงได้เสร็จเรียบร้อยแล้วรู้แล้วว่าเป็นสระอะไรให้ยก2มือและห้ามจับตัวสระเลยจะถือว่าเป็นกลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกได้ไหมคะ